0: นี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 น.ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดัน

0: ตามสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่สามโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคต ประธานาธิบดี

0: ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
1: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี
1: ้กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกานา0ประตูต่อ0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดี่ยวโทจิรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการ โอชนาคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โชติเรนพาคารอฟ16คนไปพบกับนูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3พาคารอฟ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอลเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 09:41 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48
3: 1 นาทีกับกปท.
1: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสีย ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาการเกต
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
11: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
10: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
11: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆถ้าตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
10: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
11: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับ
10: แ
11: ต่คนที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะนายทะเบียนท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
10: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
11: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีในการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงนี้ที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่3คือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะ ปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านได้คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
10: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
11: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
10: ค
11: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งน
10: ะ
11: สักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอถ้างบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้มาใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล้วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นโรดแมปไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามี tools เรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีกลไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
11: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องนี่ถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหมถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องแล้วมาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับผม
10: วันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
11: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมไซเบอร์และทุนจีนนอมินีเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและจิตใจของพี่น้องประชาชนในวงกว้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลัก อาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
15: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
14: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
16: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
17: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นดีเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
16: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาลแต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
19: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุค ปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม่
18: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
19: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
18: ทันทีความคืบหน้าล่าสุดสคสได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
20: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่า3%และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ย2.7%กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่า3%ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้30%ของ GDP และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6 เดือน12 เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
22: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลัง และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
21: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
2: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
21: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
20: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
3: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
4: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable modelของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
3: ขณะที่นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
23: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
24: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจ
5: เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและวันนี้ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีประเด็นเด่นน่าสนใจหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทลายการโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมเมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องที่สองนะฮะก็คือเรื่องของค่าไฟแพงนะครับ
2: ค่
1: าไฟจริงๆอาจจะไม่ได้แพงแต่ว่าพอสแกนดูค่าไฟที่เป็นยอดสุทธิในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยมีค่าไฟแฝงคือเรื่องของไฟส่องสว่างตามถนนนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นมานานเป็น10 20 30 40ปีหรือเปล่านะครับตอนแรกบอก10ปีพอไปดูอีกข่าวนึงบอก40 50ปีมาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้พอเราเพิ่งจะรู้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีกระแสกันขึ้นมาแล้วครับอะไรที่ถูกเก็บมานานแล้วแล้วเพิ่งจะรู้เนี่ยก็มีกระแสต่อต้านบอกโอ้ยไม่อยากให้เอาตรงนี้มารวมกับค่าไฟเพราะทุกวันนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วประกอบกับกระทรวงพลังงานเนี่ยโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็มีนโยบายในการลดค่าไฟและคุณเอกนัทก็ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อวานซืนนี
2: ้
1: นะครับนำมาสู่เรื่องของประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของไฟส่องสว่างข้างทางเนี่ยควรที่จะให้ประชาชนรับภาระต่อไปหรือไม่ซึ่งดูแนวโน้มท่านนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกคุมนะฮะคือกระทรวงมหาดไทยคุมการไฟฟ้าการประปาด้วยนะครับก็ประสานเสียงกันว่าต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะอันนี้เป็น2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลุยต่อเนื่องจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร 75,000หมู่บ้านนะครับสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับข้อมูลเกษตรระดับหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญต่อการวางแผนภาคเกษตรอย่างไรบ้างคะแล้วทำไมทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะต้องจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่าฮีโร่ของเราในการทำเรื่องนี้คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้านนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยให้มีความครบถ้วนและทันสมัยมากขึ้นเนี่ยซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นต้นน้ำของทางการคำนวณหรือการประมวลผลทางสถิติการเกษตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประเมินผลผลิตประเมินต้นทุนรายได้หรือว่าคาดการแนวโน้มทิศทางราคาหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะครับซึ่ง เมื่อเราทำฐานข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยหรือว่ากรอบข้อมูลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราทำกันทั้งประเทศแบบที่เรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะทำให้ใช้เวลานานแล้วก็เป็นภาระกับทางท่านพี่น้องอกม.มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำภาพรวมหรือว่ากรอบตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลเช่นเรื่องของการประเมินว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับสามารถบริหารต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของราคาปัจจัยกำลังนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศนะครับรับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะรับภาพที่เรียกว่านำไปหารือปรึกษากันว่าเราจะมีการรวมกลุ่มการแปรรูปหรือการตลาดเพื่อรับมือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรรับประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะประเมินหรือว่าจัดการรายได้หรือว่าการจัดการการใช้จ่ายที่จะซื้ออาหารมาบริโภคได้แล้วส่วนทางภาครัฐหรือทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมาประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีการออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อให้การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2566ครับจนถึงปีนี้นะครับ4ปีแล้วครับคืบหน้ายังไงบ้างครับ
3: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่2566ครับเราทำฐานข้อมูลภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราทำไปแล้ว 56,000 หมู่บ้านใน68จังหวัดสำหรับปีนี้นะครับเราจะทำเพิ่มอีกประมาณ 18,000 หมู่บ้านใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าเราทำครบ 75,000 เนี่ยเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ได้มากขึ้นทั้งนี้นั้นก็ต้องยืนยันว่าความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือของทางอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรในแต่ละหมู่บ้านที่เราทำมาแล้วและกำลังจะทำต่อเนื่องในปีนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ล่ะคะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่ะ
3: ครับที่เราต้องรบกวนทางพี่น้องอกม.เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอกม.เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้บริบทภาพรวมของหมู่บ้านรู้ว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรอะไรนะครับสามารถประสานงานกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีระบบเรียกว่าใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะใช้กระดาษในการบันทึกนะครับหรือการจดนับแต่วันนี้นะครับเราใช้ระบบเรียกว่าระบบดิจิตอลเรียกว่าฟาร์มอาสาซึ่งเป็นการออกแบบให้ทางท่านอกม.ได้ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดนะครับซึ่งจะและรองรับข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ26ชนิดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าใจว่าภาระของการทำงานครั้งนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราเรียนว่าอกม.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับทางสำนักงานสินค้าเกษตรทางกรมเสริมเกษตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแนะนำและก็ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับทางอกม.เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและนำมาใช้ได้จริงแต่แล้วก็ตามครับก็ดังเรียนไปยังทางพี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับเพื่อใช้วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดทำสถิติการวิเคราะห์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่ง เราก็มีหลักการว่าข้อมูลของท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นครับ
2: ครับ
1: เมื่อฐานข้อมูลเกษตรกรระดับหมู่บ้านครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วนะครับเกษตรกรประชาชนและภาครัฐจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านฮะ
3: ครับก็เน้นย้ำอีกทีครับ

0: กรหรือการประเมินฉากทัศน์แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับก็ได้ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างไรปริมาณในอนาคตจะเป็นอย่างไรราคาในอนาคตจะมีความผันผวนแค่ไหนซึ่งเมื่อพี่น้องเกษตรกรทราบเลยเนี่ยก็จะไปวางแผนการผลิตว่าเราควรจะปลูกพืชตัวนี้หรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะปลูกแล้วที่จะหลบหรือว่าหลีกสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไรหรือว่าเราจะปลูกหรือว่าเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาของการออกผลผลิตเพื่อไม่ให้ออกกระจุกตัวซึ่งในช่วงออกกระจุกตัวก็จะมีทำให้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายราคาก็จะปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นทำให้พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนและก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับก็คือพัฒนาให้เกษตรกรปัจจุบันเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมีการวางแผนที่จะเพาะปลูกนะครับไม่ทำให้เกิดการขาดทุนแล้วก็ทำให้เกิดกำไรมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือการทำฐานข้อมูลเกษตรกรในระดับหมู่บ้านนะครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมาคืบหน้าเป็นอย่างมากครับ 75,000 หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง 18,000 หมู่บ้านนะครับอันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งก็จะรีบทำให้ครบตามเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับก็คือเมื่อมีฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถวางแผนเพาะปลูกอะไรต่างๆได้และภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปดูแลช่วยเหลือประชาชนหรือประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเพาะปลูกอะไรต่างๆได้นะครับเพราะสมัยนี้เนี่ย ไม่ได้มองแค่เรื่องของคิดจะปลูกอะไรทำอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการก็ได
2: ้
1: นะครับถ้าสินค้าอะไรที่ผลิตออกมาเยอะๆในช่วงฤดูกาล1เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับถ้าเกษตรกรทราบว่าช่วงไหนเนี่ยควรปลูกอะไรและได้กำไรมากๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดประโยชน
2: ์
1: นะครับสามารถวางแผนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับในอดีตเคยได้ยินไหมฮะประธานาธิบดีลินคอนนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับอับราฮัมลินคอนบอกว่าถ้าให้เวลาผมเนี่ย6ชั่วโมงในการที่จะตัดต้นไม้ทั้งป่านะครับ6ชั่วโมงนะฮะท่านบอกว่า 3-4 ชั่วโมงแรกท่านจะใช้เวลาในการรับขวานให้คมเสียก่
2: อ
1: นที่จะตัดต้นไม้เหล่านี้นะฮะอันนี้คือการวางแผนถ้าขวานนั้นทื่อแล้วเนี่ยตัดยังไงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ตัดยังไงต้นไม้ก็ไม่ได้ตามเป้า
2: อ
1: ันดับแรกต้องวางแผนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลเหมือนคนที่จะขุดดินเนี่ยสองคนคนหนึ่งขุดดินเหนียวอีกคนหนึ่งขุดดินร่วนกว่าจะได้หลุมเพื่อที่จะเพาะปลูกต้นไม้เนี่ยมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นการวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเพาะปลูกในสมัยนี้จะไปพึ่งพระพิรุณรอฟ้ารอฝนจะไปคิดว่าอ้อพื้นที่นี้เนี่ยมันจะต้องปลูกพืชชนิดนี้ส่วนหนึ่งนะถูกต้องนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยดินดีและเหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้นชนิดนี
2: ้
1: แต่เมื่อเราทราบว่าอ้าวถ้าปลูกแล้วเนี่ยมันขาดทุนจะปลูกไหมครับ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ก็ไม่ปลูกนะครับดังนั้นแล้วฐานข้อมูลตัวนี้มันก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้นะครับไปดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุดซอยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยเมื่อเย็นของวันจันทร์บอกว่าบินค่าไฟการคิดค่า FT เนี่ยมันมีการนำค่าไฟที่เป็นไฟริมทางริมถนนเนี่ยมารวมในนี้ด้วยนะครับประชาชนก็บอกว่าอ้าวเพิ่งจะรู
2: ้
1: แล้วชอบไหม
2: ก็น่าจะไม่เพราะว่าภาระมันเพิ่มขึ้น
1: คือภาระมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นภาระมันมีอยู่แล้วที่เราจ่ายทุกเดือนแต่เราเพิ่งตระหนักว่าอ้าว มันอยู่ในนี้ด้วยเหรอ
2: ใช
1: ่พอประชาชนรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกระแสขึ้นมาบอกทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเอาไฟสองทางสองถนนเนี่ยมาคิดไอเราก็คิดเป็นสารตั้งต้นว่าอ๋อนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลนครอบต.อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นบริการสาธารณ
2: ะ
1: อะไรที่เป็นบริการสาธารณะมันน่าจะเอาเงินจากภาษีประชาชนด

0: ยรวมเนี่ยไปคิดไม่ใช่เอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาจากบินค่าไฟของประชาชนซึ่งเขาก็บอกว่านี่แหละมันคือความไม่เป็นธรร
1: ม
0: ในระบบการคิดเงินค่าไฟอันนี้ประชาชนก็ร้องดังๆให้รัฐบาลได้ยินนะครับนายกได้ยินรัฐมนตรีคมนาคมได้ยินแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานได้ยินนะฮะก็ออกมาตอบโดยท่านนายกนะฮะเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของกรณีดราม่าการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนจนการเป็นดราม่านะครับบอกว่ากำลังแยกให้ออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไหร่และทำไมจึงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งรัฐมนตรีพลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานตนนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นิดนึงการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกดูแลตรงนี้ตัวเลขก็ไม่น่าจะได้มาช้ายากนะฮะประกอบกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กระทรวงพลังงานก็อยู่ในพรรคเดียวกับคุณอนุทินก็คือพรรคภูมิใจไทยการประสานงานเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะยากวันนี้ควรมีคำตอบจากฝ่ายการเมืองว่าจะมีแนวทางอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่เกิดดราม่าและเกิดกระแสลบกับรัฐบาลนะฮะอันนี้ในทางการเมืองถามต่อไปครับว่าอ้าวแล้วประชาชนต้องแบกภาระตรงนี้ต่อไปหรือไม
1: ่
0: นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนะครับคือท่านนายกก็มองว่าก็คงไม่ให้ประชาชนแบกภาระต่อไปหรอกนะครับส่วนการที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะพอทราบเรื่องนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าจะให้กระทรวงคมนาคมไปจ่ายค่าไฟตรงนี้แทนประชาชนเนี่ยนะฮะแยกออกมาเนี่ยท่านบอกว่าแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวก็เลยไปถามนายกบอกคุณพิพัฒน์ปฏิเสธแล้วไงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกระทรวงคมนาคมไม่ไหวนะนายกว่ายังไงนะครับนายกบอกว่าเขาต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงซึ่งตอนนี้เรากำลังลงไปตรวจสอบเรายังไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าอย่างที่ว่าและยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าจริงเราก็จะไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากท่านนายกบอกว่าจะไม่ให้ประชาชนแบกรับแน่นอนแต่ว่าก็คงต้องไปดูว่ามันจะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรนะ คุณเอกนัทเสนอเมื่อวันก่อนนะครับเรื่องของการติดมิเตอร์ไฟเนี่ยแยกเป็นพื้นที
1: ่
0: นะฮะอาจจะแยกเป็นเสาๆนะครับอันนี้มองว่าอันนี้ผมมองเองนะฮะยากยากคือต้องไปเสียค่ามิเตอร์แล้วมันก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณมากนะครับตรงนี้อาจจะทำได้ยากแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะต้องคือโจทย์ตอนนี้คือต้องพยายามดึงค่าไฟตรงนี้ที่คิดจากประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยออกมาแล้วก็หาหน่วยงานเจ้าภาพหรือกองทุนงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะรับผิดชอบตรงนี้แทนประชาชนมีเรื่องที่น่าตกใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหน
1: ะ
0: นะครับท่านนายกก็บอกว่าที่ตนได้ยินมาคือ30 ถึง 40 ปีแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนผมได้ยินคุณเอกนัทบอกว่า10ปีเมื่อวานท่านนายกบอกว่าได้ยินมาว่า30 40ปีแล้วนะครับที่ประชาชนแบกรับภาระตรงนี
1: ้
0: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมมองนะฮะค่าไฟค่า FT ไม่ได้สูงเหมือนปัจจุบันนี
1: ้
0: 30 40ปีที่แล้วเนี่ยประชาชนคงพอแบกรับกันได้แต่ณวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงแล้วก็ค่าครองชีพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงต้องมีการปรับอะไรกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรนะครับไปดูเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเรื่องนี้สาเหตุเนี่ยมันสืบเนื่องย้อนนิดนึง คือมันมีการสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะมีการประกาศสอบท้องถิ่นแล้วก็มีคนที่เขาไปสอบแล้วเขาทำคะแนนได้ดีนะครับเขาบอกว่าโอ้โหผมอะทำคะแนนได้ดีมากเลยแต่ทำไมไม่มีชื่อผมทำไมผมสอบไม่ผ่านพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องร้องไปกับทางนั่นอะต้นสังกัดที่เขาจัดสอบขอดูกระดาษคำตอบปรากฏว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ดูแปลกไหมครับ
1: แปลก
0: แปลกพอแปลกปุ๊บเนี่ยเขาก็ร้องไปยังปปช.นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงหรือคนเดียวกันก็ร้องไปปปช.มีคลิปเสียง
1: ค่ะ
0: คลิปเสียงที่เป็นทั้งติวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเรียกรับเงินบอกว่าอยากสอบได้ต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่า 350,000 นะครับในตำแหน่งทั่วๆไปนะครับตำแหน่งที่แข่งขันกันสูงเนี่ยในบางพื้นที่ 700,000 ถึง 800,000 บาทนะครับอันนี้คือการเรียกเงินนะครับซึ่งพอถามว่าเขารับสมัครกันไปเมื่อไหร่ฮะ17กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 37ตำแหน่ง 6,669 อัตรานะครับประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรจุแต่งตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากตำรวจเนี่ยได้เบาะแสตามที่ผมบอกไป
1: ม
0: ีคนร้องมาอย่างปปช.ตำรวจบก.ปปป.และปปช.ก็ร่วมมือกันนะครับไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งไปเนี่ยมีหมายค้นด้วยนะครับคือเขาไปซุ่มโป่งอยู่แถวนั้นเขาก็เห็นความผิดสังเกตของบ้านหลังหนึ่งนะครับว่ามีข้าราชการนะฮะแต่งชุดข้าราชการสีกากีเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็เข้าออกบ้านหลังนี
1: ้
0: นะครับนอกเวลาราชการ17นาฬิกาเป็นต้นไปและออกจากบ้านมา2ทุ่
1: ม
0: แล้วทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เลยน่าสงสัยว่าบ้านหลังนี้ทำไมข้าราชการเนี่ยถึงไปรับจ็อบหลังเลิกงานเป็นประจำ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาไปทำอะไรกันนะครับและมีเบาะแสตรงนี้ด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการ3วันมีการเคลื่อนไหวของบุคคลเข้าออกผิดปกติก็เลยขออำนาจศาลขอหมายค้นนะครับก็ไปค้นอะไรเจอกันมากมายครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็มีการแถลงนะคะจากทางคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของปี2568นะคะคือเรื่องราวเนี่ยก็เท้าความจากที่คุณทรงผลเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้ทางด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะคะท่านรองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือได้รับมอบหมายจากทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะให้ร่วมกับปปช.พอเขาไปติดตามพฤติการบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนาน3วันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างที่บอกนะคะก็พบมีบุคคลเข้าออกต่อเนื่องในช่วงเย็นแล้วก็มีการขนกระเป๋าแล้วก็ถุงต้องสงสัยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจากศาลค่ะซึ่งเขาบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการเนี่ยคือเขาไม่ได้แก้ไขคำตอบจากกระดาษข้อสอบโดยตรงนะคะ
0: คร
1: ับ แต่วิธีการปรับแก้ข้อมูลเนี่ยคือเขาใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือมีการคัดแยกรายชื่อคนที่เขาบอกว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยคือที่ต่างจากผู้สมัครทั่วไปนะคะเสร็จแล้วพอเขาคัดแยกรายชื่อนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะประมวลผลแล้วก็แก้ไขคะแนนในระบบนะคะให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลนะคะถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายนะคะเรื่องนี้เป็นความร่วมมือของทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะในการดูแลเรื่องของการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐค่ะไม่ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็ได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบเนี่ยเข้ามาปฏิบัติราชการแล้วก็ถ้าหากประชาชนท่านใดนะคะพบเบาะแสในการทุจริตก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้เลยที่ทางปปช.นะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบดำเนินการกันไปตามขั้นตอนนั่นเองค่ะ
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเนี่ยคือกระบวนการเนี่ยในการโกงสอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเจอเรื่องของข้อสอบรั่วเจาะข้อสอบเกรงข้อสอบจะเห็นประมาณว่าก่อนสอบเนี่ยมีแบบนั้นแบบนี้หรือในขณะเข้าสอบเนี่ยจะมีการส่งสัญญาส่งซิกอะไรต่างๆก็ไกลสั่นหนึ่งครั้งขอไข่สั่นสองสามครั้งนะฮ
1: ะ
0: หลังๆเนี่ยก็คือจะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยสมัยผมไปสอบราชการเนี่ยเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะฮ
1: ะ
0: ผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการทุจริตเนี่ยผมนั่งสอบอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคนที่นั่งหน้าผมไปประมาณ3คนนะฮะอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เนี่ย หิ้วปีกออกไปเลยครับ
1: เออ
0: แล้วก็หายไปเลยในการสอบเนี่ยผมเคยเจอเขาจะมีรถโมบายในพื้นที่เนี่ยในการตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณใช้โทรศัพท์มือถือสั่นเนี่ยในการที่จะทุจริตในการสอบหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในการสอบเนี่ยในข้อสอบปรนัยกกาแบบกากบาทเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการที่จะมีการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสอบด้วยการใช้เครื่องสั่นเนี่ยสั่น1ครั้งกอไก่สั่น2ครั้งขอไข่เนี่ยแล้วเว้นวรรคแล้วหลังจากนั้นก็จะสั่นไปแบบนี้ตลอดจนครบ100ข
1: ้
0: ออันนี้ที่ผมคุยกันมานะกับทางด้านของหน่วยงานที่เขาจับทุจริตสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้เนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยล้ำไปกว่านั้นก็คือว่าเข้าสอบเนี่ยคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบคุณกามั่วไปเลยแล้วก็คุณก็การหัสข้อสอบเนี่ยให้มันตรงหมายความว่าการรหัสสอบเนี่ยให้มันตรงนะฮะแล้วแจ้งรหัสสอบเนี่ยกับคนที่เขาจ่ายตังเอาไว
1: ้
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอากระดาษคำตอบของคุณเนี่ยมาแก้ไขในระบบคุณกามั่วแค่ไหนเขาก็จะทำคะแนนของคุณเนี่ยให้มันถูกต้อง 70-80% กล่าวคือเข้าห้องสอบเนี่ยภาคกอภาคขอเนี่ยของสอบท้องถิ่นคุณไม่ต้องพกสมองเข้าไปในห้องสอบเลยไปกามั่วแล้วจ่ายตังค์แล้วคุณก็จะได้บรรจุสรุปมันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะกระบวนการในการโกงสอบนะครับแล้วก็ประกาศผลไปแล้วด้วยแล้วบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วด้วยนะฮะการเป็นข้าราชการที่เริ่มต้นจากการทุจริต มันเป็นยังไงครับ
1: ไม่ควรค่ะไม่ควร
0: นะฮะ อันนี้สาหัสสากันเหมือนกันคำถามวิ่งเต้นเงินน่ะเยอะไหม 350,000 ในตำแหน่งทั่วไปเยอะไหม
1: เยอะนะคะ
0: ไม่เยอะข้าราชการเงินเดือนเท่าไหร
1: ่นั่นน่ะสิ
0: 18,000 สตาร์ทปริญญาตรี 18,000 10เดือนคุณได้ 18,000 แล้วเงินเดือนคุณขึ้นทุก6เดือนกล่าวคือ1ปีแรกเนี่ยคุณได้ไม่น้อยกว่า 200,000 คุณทำงานปีครึ่ง2ปีเนี่ย2ปีคืนทุนแล้วที่เหลือตลอดชีวิตเนี่ยคุณเก็บกินผลประโยชน์จากราชการก็คือได้เงินเดือนแล้วก็ได้ความมั่นคงนะฮะเลิกงานตรงเวลามาทำงานตรงเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะฮะแบบนั้นเก็บกินได้ประโยชน์เนี่ยเท่านั้นคนบอก 350,000 คุณจะบ้าเหรอแพงไปหรือเปล่าผมบอกเลยไม่แพงล้านนึงเนี่ยยังไม่แพงเลยถูกไหมฮะเพราะรายได้ข้าราชการเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่สตาร์ท 18,000 นะฮะปริญญาตรีนี่สตาร์ท 18,000 แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้สตาร์ท
0: 18,000 แล้วนะฮะแล้วมันขึ้นเงินเดือนทุก6เดือนนะครับคุณคิดดูว่ารายได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเท่าไหร
1: ่
0: ยังไม่นับเบี้ยเลี้ยงแล้วถ้าเกิดข้าราชการไปทำนอกลู่นอกทางเนี่ยรายได้ก็เยอะกว่าถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องไปตกใจ 350,000 ถึง 700,000 800,000 เนี่ยไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะและคนยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบราชการนะฮะพอมันมีกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปถามว่าเอาแล้วคนที่ถูกบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยแล้วมีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่คน 3,000 คน
1: โอ้ยเยอะนะ
0: 3,000 คน
1: จาก 6,000 กว่าอัตรา
0: ทำยังไงซึ่งหลักฐานในเชิงประจักษ์ตรงนี้เนี่ยที่เขาไปยึดเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวใจของพยานหลักฐาน
1: ค
0: ือมีรายชื่อของคนเนี่ยที่ถูกแก้กระดาษคำตอบซึ่งคนเหล่านี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าผมไม่ได้จ่ายผมไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่จ่ายคุณไม่เกี่ยวแล้วเขาจะไปแก้กระดาษคำตอบให้คุณทำไมครับตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นแรงจูงใจที่เหมือนเป็นกฎหมายปิดปากที่แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จว่าคุณจ่ายเงินให้กับเขานะฮะหรืออาจจะมีเนี่ยก็เสร็จเลยนะฮะทางธุรกรรมต่างๆเนี่ยคนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่รับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรอกเงินพวกนี้
1: เป็นเงินสด
0: เขารับเป็นเงินสดทำยังไงแต่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยในการนำไปสู่การสืบสวนและสอบสวนเนี่ยมันมีรายชื
1: ่
0: อในการแก้ไขเน
1: ี่
0: ยถ้าไม่จ่ายแล้วเขาจะแก้ไขให้คุณทำไ
1: ม
0: ตรงนี้เนี่ยก็คงมัดตัวคนที่สอบเข้าได้แล้วนะครับและนำไปสู่เรื่องของการถอดถอนกันต่อไปถามเรื่องการถอดถอนเนี่ยไปถามใครฮะไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประเสริฐนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับแหมไปถามรัฐมนตรีช่วยถ้าไปถามกับอธิบดีท่านโดนย้ายไปแล้วเนา
1: ะ
0: จริงๆต้องไปถามปลัดมหาดไทยว่าในฐานะข้าราชการประจำเนี่ยท่านอันสิทธิ์เนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปแต่ท่านอันสิทธิ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าท่านย้ายอธิบดีก่อน นะครับแล้วก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปวันนี้คงได้เห็นการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาบอกว่ายังไงรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตมาปีใดแล้วเนี่ยไม่ขอก้าวล่วงในอดีตนะครับแต่ข้อมูลจากข่าวมีตัวเลขอยู่ 3,000 คนข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นผมไม่ได้พูดเองนะอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับขณะนี้ที่ผู้เข้าสอบในครั้งนี้มีจำนวน 100,000 คน
1: ค่ะ
0: นะครับถามต่อไปอีกแล้วว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยคนที่สอบไปแล้วเนี่ยจะเอายังไง
1: ค่ะ
0: ท่านก็บอกว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถตอบได้นะครับยังไม่ชัดเจนและก็ยังไม่ควรจะพูดในเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลออกมาอีกสักพักหนึ่งจึงต้องมีการขยายผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นคือไปสัมภาษณ์ท่านช่วงเช้าแหละในช่วงที่มีข่าวนี้ออกมาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะก็ย้ายอธิบดีนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะคุณธีรุตสุขวิบูลผลไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องดูว่าทางมหาดไทยเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยข้าราชการประจำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็น่าจะต้องมีบทบาทมากในการที่จะออกมาชี้แจงว่าเรื่องทุจริตในการสอบเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงคือผมก็งงๆเหมือนกันว่าเวลาเขาตีมูลค่าความเสียหายออกมาที่บอกว่าเสียหาย 4,500 ล้านเขาตีจากอะไรฮะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ความเสียหายตัวนี้ก็ไม่รู้จะตีจากอะไรนะฮะคือถ้ามันทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ผิดกฎระเบียบมันผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฮะแล้วก็หลายอย่างแหละนะก็ต้องติดตามดูคือถ้าเป็นข้าราชการแล้วเริ่มต้นจากการทุจริตเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมาได
1: ้
0: จากการประกอบวิชาชีพนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแม้เราพยายามที่จะหากระบวนการในการที่จะปิดกั้นต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดการทุจริตนะฮะข้อสอบปรนัยเราพยายามที่จะใช้การฝนด้วยดินสอสองดีเข้าใจว่านี่คือการทำที่ทำให้เกิดการทุจริตน้อยหรือแทบจะไม่ทุจริตเลยแต่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะนำกระดาษคำตอบที่ทุกคนฝนแล้วเนี่ยไม่ได้เอา
1: อ
0: ย่างลบไปแก้ไขนะครับแต่เขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะไปแก้ไขในระบบในคอมพิวเตอร์เลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขามาหยิบกระดาษจริงๆเนี่ยที่เป็นกระดาษที่เป็นฝนจริงๆเนี่ย
1: เอาไปตรวจ
0: เอาไปตรวจแล้วเขาเปิดในคอมดูเขาก็ไปแก้ในคอมนั่นแหละคือกระบวนการทุจริตของเขานะฮะแล้วก็เคยมีทางปปช.เนี่ยผมเคยคุยเหมือนกันผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการทุจริตในการสอบเนี่ยถูกร้องเรียนอะไรกันมาบ้างไหมนะครับเขาบอกในอดีตก็
1: ม
0: ีข้อสอบเขียนเนี่ยอัตนัยเนี่ยนะฮะทุจริตกันนะครับ
1: ทุจริตในการเหมือนกันนะคะจริงๆ
0: ในการถูกร้องเรียนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสอบเข้ารับราชการนะครับสอบข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการในระดับอีกระดับหนึ่งเลื่อนระดับว่าอย่างนั้นเถอะใช้ข้อสอบอัตนัยข้อสอบเขียนข้อสอบเขียนเนี่ยจะมีหน้าปกแล้วก็มีกระดาษที่เป็นบรรทัดเป็นเส้น
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีแม็กตรงกลาง2แม็กในการที่จะทำให้สมุดเย็บติดกันนะครับมีคนร้องเรียนบอกมีการทุจริตปปช.ลงไปตรวจสอบนี่คือเรื่องเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ทางปปช.เล่าให้ผมฟังในรายการเขาก็บอกว่าวิธีการตรวจสอบไปเจอพิรุธจริง
1: ๆ
0: ในการสอบอันนี้คือเรื่องของการสอบอัตนัยนะครับแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการแม็กเนี่ยมันจะต้องคือด้านหลังแม็กจะเป็นรอยโค้งแต่คนที่ถูกตั้งข้อสังเกตแม็กเนี่ยกลับมีการถูกแกะออกมาและถูกต่อกลับเป็นเหลี่ยม
1: ๆ
0: ถูกต่อกลับไปอ่ะไม่ใช่การใช้แม็กแบบปกติและมีรูมากกว่า2รูก็คือเหมือนกับการว่าสันนิษฐานว่ามีการนำสมุดคำตอบเนี่ยดึงแม็กออกและนำไส้ในเนี่ยที่เป็นการเขียนอัตนัยไปให้ผู้เข้าสอบเนี่ยไปเขียนให้มันถูกต้องและจึงนำส่งให้กรรมการ ที่จะตรวจข้อสอบให้คะแนนนี่คือการทุจริตในสมัยก่อนที่ร้องไปยังปปช.นะ
1: สารพัดวิธีเหมือนกันนะคะ
0: แม้ปกคำตอบเนี่ยก็พยายามทำให้ไม่ให้รู้ว่าคนนี้คือใครเข้าสอบไม่ให้เขียนชื่
1: อ
0: เขียนแค่รหัสแล้วก็ตัดออกแล้วก็แปลรหัสเนี่ยเป็นรหัสอื่นแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะมีการทุจริตตรงนี้กันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ดึงสมุดคำตอบที่เป็นไส้ในออกไปแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยที่ไปเฉลยแล้วก็มาทำใหม
1: ่
0: เสียบกันเข้าไปแล้วก็กรรมการคุมสอบเนี่ยก็กรรมการตรวจเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องให้คะแนนตามเนื้อผ้าแต่ปรากฏโอ้โหตามเฉลยหมดเลยอ่ะอันนี้คือรูปแบบการทุจริต
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยอดีตยันปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมาสังคายนานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองและสิ่งที่เจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็มีชื่อตรงนั้นแล้วรับเงินเดือนไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วทำยังไงแล้วคนที่เขาเข้าโดยสุจริตเนี่ยเข้าโดยสุจริตเนี่ยจะทำยังไงแล้วคนที่เขาอยู่รายชื่อในลำดับท้ายๆอ่ะคือการสอบราชการเนี่ยเขาจะเรียกตามลำดับแล้วคนที่ได้ในลำดับท้ายๆเนี่ยก็จะต้องแทนขึ้นมากระทรวงมหาดไทยจะจัดลำดับในการเรียกข้าราชการท้องถิ่นอย่างไรหลังจากมีเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นออกมาตรงนี้นะครับต้องติดตามดูในวันพรุ่งนี้ในวันนี้นะฮ
1: ะ
0: น่าจะมีคำตอบที่มีความคืบหน้าจากทั้งรัฐบาลและฝ่ายข้าราชการประจำคือกระทรวงมหาดไทยครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แป๊ะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา42นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องร้อนๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอบท้องถิ่นนะฮะที่ไปพบการทุจริตนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าไฟนะฮะที่อยู่ในบินของประชาชน2เรื่องหลัก2เรื่องใหญ่ตีแผ่กันมาแล้วเมื่อตัวต้นชั่วโมงไปดูเรื่องที่ร้อนน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็แหมถ้าเกิดบอกคนในพื้นที่หรือคนที่โดนเนี่ยอาจจะไม่น้อยหน่อยก็ได้นะครับคือเรื่องกกต.เนี่ยไปสั่งสอบนะฮะปรากฏว่าโอ้มีคนไปเจอเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการครับไปถูกใช้เป็นที่รองไข่ไก
11: ่แล้วมันหลุดออกมาได้ยัง
0: ดีไม่ไปเจอที่ถุงกล้วยแขกนี่มันถูกใช้รองไข่ไก่นะฮะแต่ปกติเวลาไข่ไก่เนี่ยไอ้กระดาษพวกนี้เนี่ยก็จะมีถูกทำให้เป็นฝอยๆ
11: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกทำให้เป็นฝอย
11: ๆ
0: นะคนนี่ช่างสังเกตเนาะในการที่จะดูเออเอากระดาษอะไรมารองไข่ไก่ปรากฏว่าโอ้โหเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประชาชน13หลักด้วยเอาไปรองไข่ไก่ที่ตลาดสดค่ะยังไงฮะเนี่ย
1: เรื่องนี้นะคะทางกกต.ก็มีการชี้แจงนะคะที่ทางคุณพัทรพงษ์สุภอักษรนะคะหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยคือเขามีการเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเจอเอกสารนี่แหละที่เป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการนะคะเอาไปใช้เป็นกระดาษรองไข่ไก่นะคะซึ่งเขาบอกว่าทางสำนักงานเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะเอกสารที่ปรากฏเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.นะคะ 1/3 เป็นเอกสารที่เขาจัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.นะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเลขประจำตัว13หลักแต่ว่าไม่มีรายชื่อนะคะก็คือไม่มีลายเซ็นนั่นแหละของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือเอกสารชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่าปกติการเลือกตั้งเนี่ยคือเขาจะมีการพิมพ์ทั้งหมด4ชุดนะคะ2ชุดแรกเนี่ยคือเป็นชุดที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชุดแรกเนี่ยก็คือสำหรับนายทะเบียนในอำเภอนะคะที่ใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อถอนชื่อหรือย้ายที่อยู่หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนชุดที่2เนี่ยคือมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักเช่นเดียวกันใช้สำหรับตรวจสอบแล้วก็หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันเลือกตั้งนะคะก็น่าจะเป็น2ชุดนี้แหละเพราะว่ามันมีเลข13หลักอยู่นะคะส่วนชุดที่3เนี่ยคือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็คืออันนี้เป็นรายชื่อที่เขาเอาไว้ปิดหน้าที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็เก็บกลับคืนพอเสร็จลงคะแนนพอชุดที่4เนี่ยคือเขาจะเป็นชุดที่ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลขประจำตัว13หลักชุดนี้เนี่ยคือจะมอบให้ทางในอำเภอปลัดเทศบาลนะคะปลัดเมืองพัทยาเนี่ยปิดประกาศเอาไว้ที่เลือกตั้งที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วยนะคะเลือกตั้งที่อยู่เขตอำเภอหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นแล้วแต่กรณีค่ะซึ่งอันนี้ติดประกาศก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
0: สรุปแล้วยังไงนะ
1: คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชุดที่มันมีลายเซ็นของผู้ที่ลงคะแนนปกติเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องเซ็นชื่อใช่ไหม
0: แล้วมันมีเลขประจำตัว13หลักไหมเนี่ย
1: มี
0: เออ
1: ซึ่งมันมี4ชุดมี
0: อันนี้กกต.ตอบ
1: ป่ะเป็นกรณีที่ทางคุณพัทรพงษ์เนี่ยออกมาชี้แจงมาบอก
0: ซึ่งกกต.ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสั่งให้กกต.จังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคำถามถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยความรับผิดชอบคือยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ไ
1: ม่มีลายเซ็นก็จริงแต่มีเลขที่สามหลัก
0: เออบาร์โค้ดยังไม่จบแล้วจะมีไอ้เรื่องนี้อีกแล้วเนาะคือนั่นแหละดังนั้นถ้าใครซื้อไข่ไก่ก็กรุณาดูใช่ไหม
1: เช็คดูหน่อย
0: มีอะไรใครกินกล้วยแขกเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ถุงกล้วยแขกพับกันอยู่ไหมเนี่ย
1: น่าจะเป็นกระดาษปกติที่เขารองอาหารแล้วแต่บางร้านอาจจะยังมีอยู
0: ่เออเน
1: า
0: ะต้องไปดูถุงกล้วยแคบกระดาษรองไข่ไก่ว่ามีชื่อเราหรือเปล่าเออรั่วไหลหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาดูกันอย่างนี้นะมีประชาชนไปร้องกันขนาดนี้นะฮะแต่ถ้ากินซาลาเปาเนี่ยจะไม่เจอกระดาษพวกนี้ไปรองซาลาเปาไม่ได้เพราะซาลาเปาเพราะมันมีหมึกพิมพ์ไปรองซาลาเปาไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: เอาไปดูเรื่องของปปช.กันต่อแหม ปช.อีกแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: ปปช.เนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีนี้เนี่ยเรื่องบิ๊กโจ๊กที่มีคลิปวิดีโอออกมาเรื่องของการที่เป็นคดีรับสินบนทองคำหนัก246บาททองฮะ246บาททองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้หลายล้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่หลายล้าน
0: 246บาททองเนี่ยก็โอ้โหบาทละ 60,000 กว่าไปคิดกันเองก็แล้วกันหลายน่าจะหลายร้อย
1: หลายร้อยล้าน
0: เออนะประเด็นนี้ศาลฎีกาเนี่ยเขาก็เอาไปไต่สวนแล้วนะฮะประธานศาลฎีกาซึ่งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนะฮะอันนี้จากกระแสข่าวนะครับประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นมีมติเอกฉันท์9ต่อ10เสียงนะฮะชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้อง4รายในคดีรับสินบนทองคำแท่งหนัก246บาทนะฮะประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุนะฮะกรรมการเลขาธิการปปช.นะฮะพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร.คุณสมบัติธรธรรมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณสุรสิทธิ์แพ้เกิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นนะฮะล่าสุดผู้ช่วยเลขาปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลเปิดเผยว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะฮ
1: ะ
0: บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงจากกระแสดังกล่าวนะครับและไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับยังไงขั้นตอนตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปปช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะฮะก็จะจัดทำสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาดำเนินคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโดยสำนวนจะไม่ถูกส่งกลับมายังปปช.แล้วเนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวนอิสระสิ้นสุดเมื่อส่งสำนวนให้อัยการแล้วเนี่ยกรณีนี้จะมีการดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบุคคลใดรวมถึงคุณเอกวิทย์วัชวันคุหรือไม่นั้นบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้กล่าวคือนะฮะโดยสรุปเนี่ยคดีนี้เนี่ยพ้นอำนาจปปช.ไปแล้วนะครับ
1: ค
0: ืออยู่ที่ศาลฎีกาในการที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม
1: ่
0: พอศาลบอกว่าถ้ามีมูลปุ๊บเนี่ยส่งให้อัยการฟ
1: ้
0: องนะส่งให้อัยการฟ้องนะครับคือสาเหตุที่ไม่ใช่คณะกรรมการไต่สวนของปปช.เนี่ยเพราะเขามองว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยอ่ะมันก็คือคนในปปช.ครั้นจะให้หน่วยงานต้นสังกัดมาไต่สวนเองเนี่ยมันก็จะดูไม่มีความยุติธรร
1: ม
0: ไม่โปร่งใสไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก
1: ็
0: จะถูกตั้งข้อครหาก็จะต้องมีคณะกรรมการไต่สวนอิสระชี้มูลความผิดโดยศาลประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นนะครับส่วนมติเอกฉันท์ตามข่าวเนี่ยถ้าบอก9ต่อ0ชี้มูลความผิดเนี่ย4คนเมื่อสักครู่เนี่ยจริงหรือไม่เน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวไปติดตามดูแต่อำนาจของปปช.ตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามข่าวแล้วเนี่ยมันหมดลงแล้วเพราะผู้ไต่สวนอิสระชี้อย่างไรเนี่ยอัยการก็จะต้องก็ส่งให้อัยการฟ้องนะฮะถ้ามีมูลนะฮะฟ้องแล้วก็ไปสู่ศาลนะครับแล้วก็ดูว่าศาลพิพากษาอย่างไรนะฮะอันนี้คือเรื่องของสินบนทองคำในคดีบิ๊กโจ
1: ๊
0: กนะครับไปดูเรื่องของKPI นะ
1: คะ
0: คณะรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพูดถึงกรณีเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือว่า KPI ของทางรัฐมนตรีนะคะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางท่านนายกอยู่แล้วที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยนะคะส่วน KPI ของท่านนายกเองเนี่ยท่านมองว่าแตกต่างกันเพราะว่าคนที่วัดผลงานของท่านนายกเนี่ยคือประชาชนนะคะในทุกๆการเลือกตั้งว่าจะมีความมั่นใจกับรัฐบาลนะคะว่าจะบริหารประเทศได้ครบวาระไหมหรือยังไงนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะถามว่าท่านนายกเนี่ยมั่นใจไหมว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้ครบวาระ4ปีนะคะท่านนายกก็ตอบแค่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะ
0: นะคือคนก็สังเกตไงคือการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยในรัฐบาลอื่นๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: มีอายุเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะฮะคือเป็นสมบัติผลัดกันชมว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็คือจะมีโควต้าของแต่ละพรรคนะฮะคือในทางการเมืองเนี่ยมันมีโควต้าของแต่ละพรรคว่าเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด A เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด B นะฮะแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับพออยู่ครบวาระแล้วเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้ก็จะให้อีกท่านนึงเนี่ย ขึ้นมานะฮะอันนี้คือในทางการเมืองที่เราเห็นมาก่อนนะครับแต่ในภายใต้แกนนำการนำนะฮะของภูมิใจไทยเมื่อรอบที่แล้วในระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นการปรับคณะรัฐมนตรีก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นเวลาอันสั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะถามเหมือนไปถามคุณอนุทินแหละว่าเนี่ยแหละการวัดคุณภาพในการดำเนินงานของรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยมีแนวทางแล้วก็มีตัวชี้วัดอย่างไรนะฮะท่านก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้แจ้งที่ประชุมในการกำหนดตัวชี้วัดนะครับคือมันมีคำว่า KPI จากนายกไงบอกว่าจะมีการวัดผลงานของรัฐมนตรีท่านต่างๆนะครับคนก็ถามไงเฮ้ยวัดกันยังไงเพราะรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าใครเป็นคนวัดถ้าท่านนายกวัดเนี่ยถ้าเป็นภูมิใจไทยมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งไหมเพื่อไทยมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งไหมแล้วก็ลูกคนนั้นลูกคนนี้คุณมีวิธีการวัดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผู้สื่อข่าวจะไปถามประเด็นนี้แหละแต่ท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีการแจ้งที่ประชุมในครม.นะแต่สุดท้ายนะคือการประเมินหรือการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะฮะคลาสสิกไปถามใครก็จะตอบว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับนะฮะแล้วก็มีแนวทางที่จะไอ้นู่นไอ้นี่ปรับเปิดอะไรด้วยนะฮะไปดูงบปี70นะฮะที่จะมีการอภิปรายในปลายเดือนนี้ถึงต้นปีหน้าก็อภิปรายวันจันทร์หน้ามั้งจันทร์อังคารพุธหน้านะครับตั้งแต่เช้าแหละจนถึงเที่ยงคืนนะฮะก็คืองบเนี่ยนะฮะคือถามรัฐบาลพร้อมไหมก็ต้องตอบว่าพร้อมสิครับคุณนายท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกพร้อมเรื่องของพรบ.งบปี70นะครับผ่านครม.แล้วแล้วก็เรื่องของการอภิปรายก็พร้อมนะครับคำถามซักซ้อมไห
1: ม
0: เตรียมการบ้านมีข้อใดเป็นพิเศษไหมบางโครงการเนี่ยฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษคุณอนุทินก็บอกว่ามีแต่ข้อจริงข้อเท็จไม่
1: ม
0: ีนะครับคือพูดง่ายๆพร้อมแหละในการอภิปรายคือถ้ามองการอภิปรายแล้วนะถ้าเป็นผมเป็นนายกน
1: ะ
0: ผมไม่หนักใจผมไม่หนักใจในการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะเสียงในสภาเสียงส่วนใหญ่คือเสียงรัฐบาลดังนั้นแล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเป็นเสียงของแกนนำรัฐบาลแล้วเนี่ยการที่จะไม่ผ่านงบเลยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ข้อที่จะเป็นข้อที่จะต้องระมัดระวังเวทีนี้เป็นเวทีในการที่จะเปิดให้อภิปรายงบนะฮะโดยฝ่ายค้านพูดได้ง่ายอาจจะเป็นเวทีในการที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยต่อว่ารัฐบาลเป็นเวทีของฝ่ายค้านในการที่จะท้วงติงทวงดุลแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของการใช้เงินของรัฐบาลนั่นแหละมันก็จะเป็นทางเข้าทางฝ่ายค้านเขาแหละแล้วฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาบอกว่าจับจ้องเป็นพิเศษก็คงจะเป็นโครงการไทย AI Passport หรืออะไรอ่ะ THAI Passport ใช่ไหมว่าคือเขาถามว่าคุ้มค่าไหมตัวนี้ตัดออกไปเพราะตอนเนี้ยเขามองอย่างเดียวว่าการใช้งบ 1,600 ล้านบาทเนี่ยโปร่งใสหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่า มีการหัวไห
1: ม
0: มีการจัดตั้งอะไรกันหรือเปล่า
1: ะ
0: นะครับซึ่งคนที่จะต้องตอบเนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คือคุณชัยชนก
1: ชิ
0: ด
1: ชอ
0: บนะครับสถานะทางสังคมคือคุณลูกคุณเนวินนะฮะก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษพรรษาอาวุโสทางการเมืองอ่ะก็ถือว่ายังไม่มากถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นแล้วถ้าเกิดอภิปรายแล้วเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยไม่ตอบเองหรือไม่สามารถตอบได้หรือมีคนอื่นต้องตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนกก็จะถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ถือว่าจะไปชะล่าใจว่าโอ้งบนี้ผ่านฉันมีเสียงในสภานั้นไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่จะต้องซักซ้อมและสิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษก็คือโครงการไทย AI Passport ที่ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกของรัฐบาลที่จะต้องเร่งในการพิจารณาและให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเขามีการเสนอแนวทางเหมือนกันนะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเป้าเอาไว้ให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเรื่องของ AI ในระดับโลกนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยปรับเงื่อนไขสัญญาให้เป็นการจ่ายแบบตามใช้งานจริงคือปกติสัญญาเดิมก็คือมันเหมารายปี
0: เหมาจ่าย
1: แต่ว่าอันนี้คืออยากจะให้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนคือบางเดือนก็ใช้บางเดือนก็ไม่ใช้อะไรเงี้ย
0: คือถ้ามองโลกในแง่ดีก็จำแบบนั้นไงคือต้องตีคือจริงๆอ่ะเหมาจ่ายมันสบายใจภาครัฐ จะมากจะน้อยฉันก็จ่ายเท่านี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดบอกจ่ายมากจ่ายน้อยโอ้คิดกันอ้วมอ่ะก
1: ็
0: คือภาครัฐก็ต้องมานั่งคิดอีกนะคำนวณอีกนะไปสร้างภาระให้กับเขาไงเขาก็ไม่อยากทำใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอันนั้นส่วนหนึ่งนะอยู่ดีๆแบบเฮ้ยฉันก็สบายสบายเหมาจ่ายไปเลยไม่ใช่เงินของฉันอย่างนั้นหรอเขาเลยบอกว่าเฮ้ยจ่ายเอาคิดตามที่จ่ายจริงดีกว่าม ันอาจจะน้อยกว่าที่คุณได้ตั้งเป้าไว้ก็ได้อันน
1: ี้
0: คือข้อท้วงติงที่หนึ่ง
1: ถูกต้องนะคะก็เราก็อยากจะให้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คืออยากจะให้ไปนำร่องไปใช้กับน้องๆมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง
0: จริงจริงจริงกลุ่มเป้าหมายไง
1: ใช่อาจจะเข้าไปทำวิจัยทำงานอะไรเงี้ยอาจจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่น
0: ๆนะฮะดีดีดีดีคือแนวคิดนี้ก็ถือว่าดีนะฮะคือถ้าเกิดหวานแหเนี่ยใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกกลุ่มทุกบ้านเนี่ย
1: คือ
0: ข้อดีมันมีนะค
1: ือ
0: ถ้าเกิดให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ก็จะทำให้คนเนี่ยรู้จักใช้ AI กระต
1: ุ
0: ้นให้คนเนี่ยใช้ AI ในการทำงานใช้อะไรต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยยังมีบางคนที่ใช้ AI ไม่เป็น คุณอย่าไปว่าแต่ในการจ่ายเงินซื้อ AI ให้กับเขาเลยบางคนใช้ไม่เป็นแล้วบางคนเนี่ยกระแนกกระแหน่ด้วยว
1: ่
0: าคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อ AI หรอกค
1: ุ
0: ณเอาโปรแกรมต่างๆเนี่ยในส่วนราชการให้มันถูกกฎหมายก่อน
1: ก็จริง
0: ไอ้ที่ใช้อยู่มันเถื่อนหรือเปล่าอันนี้คนกันแน่กันแน่นะซึ่งในหน่วยงานราชการเดี๋ยวบางหน่วยงานนะอาจจะจริงมั่งเถื่อนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปดูสิของคุณเถื่อนไหมเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คก่อน
0: โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมแต่ Windows เดี๋ยวนี้มันแท้หมดแล้วล
1: ่ะ
0: เพราะมันฟรีไงแต่ไอ้โปรแกรมไม่ฟรีเนี่ยม
1: ัน
0: เถื่อนอยู่หรือเปล่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้ตรงนั้น
1: จำเป็นหน่อย
0: อันนี้คนเขากันแน่กันแหน่นะในออนไลน์นะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะหมดเวลานะคือเรื่องของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวกับกีฬานะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยร่างกฎหมายก็มีการปรับแยกนะคะก็คือแยกจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปรวมกับวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาก็คือแยกไปอีกหนึ่งอันนะคะก
0: ็
1: คือเขากำลังเป็นประเด็นในการพูดกันเนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของอัตรากำลังแต่ละหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนจะไปสังกัดอยู่ตรงไหนอาจจะต้องเกลี่ยคนนะแต่ว่าใช่
0: ไอ้เรื่องเกลี่ยคนเนี่ยยากคนนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก
1: ็
0: ตำแหน่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าไปแล้วมันตำแหน่งมันแย่ลงหร
1: ือ
0: ไปแล้วเนี่ยโอ้งานมันหนักขึ้นก็ไม่มีใครอยากไป
1: ถูกต้อง
0: นี่มันระบบราชการเนี่ยแต
1: ่
0: ถ้าไปแล้วเงินเดือนสูงขึ้นอะไรดี
1: ก
0: ็
1: อาจจะดี
0: มันก็เป็นแรงจูงใจไงแต่
1: ม
0: าพูดกันมานานแล้วเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าท่องเที่ยวกับกีฬามันดูห่างกันมากแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะกลมกล่อมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กระต
1: ุ
0: ้นการท่องเที่ยวเนี่ยคือในอดีตอาจจะคิดอย่างนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันบริบทอะไรมันเปลี่ยนไปก็อยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยมารวมกับวัฒนธรรมส
1: ่
0: วนกีฬาก็แยกกันไปเลยแยกกันทำจะไปรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สุดแท้แต
1: ่
0: นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป็นแนวคิดที่จะทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี
8: ้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่18มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: วิทยุอะไรล่ะ
11: Everyday English
12: โดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันแต่คล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันนะคะหรือประกอบกันที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า blend combine coalesce consolidate fuse และ harmonize มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนี้คำนั้นก็คือ merge merge สะกด m e r g e merge ค่ะความหมายของคำนี้นะคะแปลว่ารวมตัวกันนะคะผสมกันแล้วก็เข้ามาจากหลายสายนะคะหลายทางสู่ทางเดียวกันแล้วก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะเช่นอาจจะเป็นการอธิบายเรื่องการจราจรนะคะอย่างนี้เป็นต้นเราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ these canals lead into the Jayapura River อีกครั้งค่ะThese canals merge into the Jayapura River. คลองเหล่านี้นะคะรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคลองเหล่านี้รวมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ West Germany and East Germany merged in 1989to form a unified Germany นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกรวมเข้าด้วยกันในปี1989เป็นประเทศเดียวกันนะคะก็คือตอนแรกก็คือแยกกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งนะคะก็คือในปี1989ก็กลายเป็นประเทศเดียวกันด้วยการรวมกันนั่นเองนะคะ West Germany and East Germany merged in 1989 to form a unified Germany นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า merged นะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าผสมกันหรือว่ารวมกันนะคะหรือว่ารวมตัวกันนั่นเองสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-672-093หรือที่อีเมล address thassamee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเ

0: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
1: อายุ80แล้วค่ะ
0: เพราะแม่นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
1: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์ทะเลสังขารมันก็ต้องร่วงโรยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
0: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
3: ฮัลโหลหนูนึกลูกไม่ไหนใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะแต่นี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
2: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้า
4: เท่าทันสื่อมีสติเติบโตไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
0: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
7: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
0: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

เธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: บุรีมึงมวนฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะอยู่กับมุกออนปวีวงศ์วชิราพันธ์ทางสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะ FM 89.75 MHz นะคะก็รายการของเราคุยข่าว9โมงเนาะออกอากาศผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นเนื้อข่ายหลักนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่านหูสวท.ด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรนะคะผ่านทางสวท.ชุมพรค่ะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.เกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ผมได้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกค่ะนั่นก็คือทางเพจ Facebook Live นะคะ Facebook ผ่านทางเพจสวท.จุดสุราษฎร์ธานีนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส่งหัวใจกันเข้ามาได้นะคะพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงก็รายงานกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้จะมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเนาะเนื่องจาก24มิถุนายนถือว่าเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะ24มิถุนายน2475ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้จารึกไว้แค่ในหน้ากระดาษค่ะหากแต่ถูกเนาะเขาเรียกว่าสถาปนาไว้บนแผ่นดินไทยผ่านสถาปัตยกรรมและก็สถานที่สำคัญที่รายล้อมเราอยู่นะคะสถานที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างแต่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตค่ะที่ซ่อนแนวคิดในเรื่องของอุดมการณ์ของคนยุคนั้นไว้ในทุกดีเทลไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะถือว่าเป็นหมุดหมายแห่งสิทธิแล้วก็หน้าที่ที่ไม่ได้มีไว้แค่ชมความงามแต่ทุกสัดส่วนคือการย้ำเตือนถึงหลัก6ประการเพื่อประชาชนค่ะต่อมาคือวัดพระศรีมหาธาตุเป็นวิหารแห่งอุดมการณ์ที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณแห่งระบอบใหม่และ3คือไปรษณีย์กลางบางรักค่ะสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของความทันสมัยและความเท่าเทียมในระดับสากลการทำความเข้าใจสถานที่เหล่านี้คือการย้อนกลับไปมองรากฐานค่ะว่าถ้าเกิดเราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วเนาะมีอุดมการณ์ที่หวังไว้ตั้งแต่94ปีก่อนนั้นเนี่ยอย่างสะท้อนเรื่องของผ่านตัวเมืองที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างไรวันนี้ก็มาย้อนรำลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตย24มิถุนายน2475ค่ะนอกจากในเรื่องวันนี้วันสำคัญแล้วคุณผู้ฟังคะไม่เราช้าเรามาติดตามข่าวสารเนาะภาพรวมเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนที่ไปตาติดตามข่าวสารภาพรวมของประเทศแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดบ้านเรานะคะเริ่มต้นด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะ 24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะคะส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะดูจากเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะมีฝนฟ้าขนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจากเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่มากกว่าชุมพรนะคะส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีฝนเท่ากับชุมพรค่ะอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอบ้านตาขุนพนมเขียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันคุณผู้ฟังคะกับมีฝนฟ้าขนองประมาณ 20% ของพื้นที่เท่านั้นค่ะในเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงค่ะในเรื่องของมีคลื่นนะห่างฝั่งทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายกันด้วยที่จะเกิดจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะมุขขอคัด2ประเด็นเด่นๆจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องแรกเลยค่ะในเรื่องของนายกค่ะมีการสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือด้านพลังงานปุ๋ยและก็เทคโนโลยีพร้อมกับขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการรายงานต่อที่ประชุมครม.ถึงผลสำเร็จของการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียนะคะในช่วงห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมีการร่วมมือค่ะเรื่องของพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและก็ปุ๋ยเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโยห่วงโซ่ค่ะห่วงโซ่อุปทานและก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะรวมถึงเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะขณะเดียวกันครม.ยังมีการเห็นชอบการขยายเวลาของมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางค่ะได้แก่โครงการทองเขียวราคาประหยัดพลัสโครงการเยียวยาลูกค้าของชีพประชาชนจากเดิมเนี่ยต้องสิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะขยายไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ภายใต้กรอบ ของโลกวงเงินเดิมคือ10เกือบ180ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพื่อการเข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวค่ะนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลด้วยโดยมีโรงงานผลิตเอทานอลและก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงพร้อมทั้งเห็นชอบขยายเวลาการดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคมปีนี้นั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาให้ฟังค่ะเป็นการเรื่องของเปิดThailand Fast Pass ค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตั้งเป้าสร้างการลงทุน700ล้านบาทเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดงาน Thailand Fast Pass และร่วมเป็นสักขีพยานนะคะคุณผู้ฟังคะในการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะเป็นการเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและก็อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนค่ะลดระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% แล้วก็ช่วยให้การลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกเน้นย้ำว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สอดคล้องกับมาตรฐานโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD นะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคทางด้านของนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุค่ะว่าโครงการนี้เป็นกลไกเปิดเขาเรียกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงค่ะโดยจะมีการคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมกว่า 2.2 กว่าแสนล้านบาทนะคะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700 ล้านบาทในปี69ทั้งนี้กลไก Fast Pass ค่ะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านคือ1การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย2คือการสร้างงานและอาชีพใหม่3คือทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้4โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศและ5คือการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องนี้เนาะถือว่าย้ำกันแล้วก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่อประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วในเรื่องของหลายคนอาจจะติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดหลายคนก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วมีการปลัดเนาะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังเจ้าหน้าที่ปปช.มีการบุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเรื่องนี้ทางด้านปลัดกระทรวงค่ะมหาดไทยได้มีการลงนามนะคะให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเนี่ยเป็นการชั่วคราวเนาะระบุว่าจากที่เจ้าหน้าที่ปปช.ใช่ไหมคะได้เข้าตรวจค้นกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากอันเป็นกรณีที่อาจเกี่ยวข้องนะคะกับบุคคลและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากอันเป็นกรณีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารของบุคคลค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็นำมาสู่การขอให้สั่งข้าราชการพลเรือนสามัญในประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนะคะให้นายธีรสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถือว่ามีการ ย้ายไปตรวจสอบชั่วคราวไปอยู่รอระหว่างการตรวจสอบเรื่องของข้อนี้ว่าเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องหรือว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งบอกว่าอันนี้คือท่านผิดหรือไม่ผิดแต่เป็นการย้ายเพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบหรือกลไกการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมด้วยค่ะเอาเรื่องนี้มาอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจริงๆค่ะซึ่งนายกเองนะคะก็ก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายเนาะก็ได้เปิดเผยถึงกรณีหลังจากที่นักข่าวถามให้คำสัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวเราดูคำสั่งแบบนี้ชัดๆว่าเป็นอย่างไรแล้วกันค่ะก็นั่นแหละนำมาสู่การย้ายเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนายก็มอบหมายเนาะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสั่งฟาดเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นกระทรวงมหาดไทยจะมีโกงเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองค่ะก็ย้ำกันเรื่องนี้ย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะ 9:32 แล้วค่ะได้เวลาไปติดตามติดอาวุธข้อความรู้เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืม
1: อุทกภัยเพิ่งจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่เกิดขึ้นได้ซึ่งมีส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
2: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
2: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
1: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้

ป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ก็กล่าวในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนาะโดยร้อยตำรวจโทชินเฉาค่ะเอื้ออารีตระกูลเป็นรองอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีก็มาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเนาะติดตามสดค่ะค้นหาว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินในเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube ได้แบบเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดดูแล้วอยากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรสายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อค่ะ 9:37 แล้วถ้าใครรู้ฟังที่รับฟังกันเนาะผ่านทางวิทยุแล้วก็เพจ Facebook Live ด้วยนะคะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์ยโสค่ะน้องอนันต์แก้วพี่อนันต์แก้วกัญญาตนะคะแล้วก็พี่สันเพชรเกิดกุลบอกว่ามีประเด็นอะไรกันหมดแล้วเนาะประเภทนี้มีแต่การทุจริตกันหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะพี่สันเพชรค่ะว่าเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเป็นการอุดช่องโหว่ช่องว่างเรื่องของการทุจริตไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันอีกครั้งถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะมาค่ะไปติดตามข่าวสารในภาพรวมของ3จังหวัดบ้านเราเนาะชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนค่ะเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะชุมพรจัดเวทีสภากาแฟค่ะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานนำโดยนายเทียนชัยชูกิตินิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมใจกันทำเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพรค่ะเพื่อร่วมกันและเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยและเปลี่ยนการทำงานกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันและเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นค่ะมาดูกันต่อในประเด็นเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดนครลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผลกระทบโครงการแลมบิชค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผอ.สำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนหลังมีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ให้เจ้านายยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวทางในการก่อสร้างดังกล่าวค่ะโดยจังหวัดก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าที่ผ่านมานะสำนักงานนโยบายและก็แผนการขนส่งและจราจรได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่18สิงหาคมปี66นะคะเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเสนอถึงข้อห่วงกังวลซึ่งในครั้งนั้นมีกลุ่มชาวบ้านค่ะการยื่นหนังสือร้องเรียนเนาะโดยทางสนขก็ได้รับเรื่องไว้แล้วแล้วก็นำไปประกอบการพิจารณาโครงการอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากโครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติและก็วิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้างค่ะจึงเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านมากขึ้นโดยหลังจากการได้ลงพื้นที่นะคะก็จะมีการรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อห่วงกังวลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยรวบรวมเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะทั้งในมิติของจำนวนผู้ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและก็แนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการทางในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะโดยข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะทั้งหมดเนี่ยที่ได้จากการลงพื้นที่จากการร่วมประชุมนี้นั้นนะคะทางสตง.เองก็จะนำเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณาและก็ประสานงานไปยังหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดได้มีการจัดโครงการบูรณาการพอสวออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะโกนะคะ
พร้อมในการรับฟังการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเนาะโดยนายเทนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ไปเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนนะคะหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ทุ่งตะโกค่ะโดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์คราบรมราชชนนีผอ.สวจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวนั่นเองนะคะโดยภายในงานก็มีหลากหลายกิจกรรมค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขก็มีการให้บริการตรวจรักษาโรคจากหน่วยแพทย์ผอ.สว.การเกษตรค่ะมีการให้คำปรึกษาแล้วก็แจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ด้านงานบริการรัฐแล้วก็มีการจัดทำบัตรประชาชนแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายส่วนด้านสวัสดิการนะคะผู้ว่าราชการเองก็ได้มีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบจักรยานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมากันต่อจังหวัดค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมของจังหวัดด้วยเนาะนำโดยนายสกุลบำรุงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่ได้มาร่วมเนาะเป็นการพิจารณาคำขอการเป็นผู้ทุพพลภาพทุพพลภาพเนาะของผู้ประกันตนด้วยโดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะคะขณะเดียวกันก็มีการรายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนค่ะกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนเนาะพร้อมทั้งพิจารณาผู้ทุพพลภาพของผู้ประกันจำนวน3รายด้วยกันเนี่ยนะคะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็ความคุ้มครองของมาตรฐานทางสำนักงานประกันสังคมอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมด้วยซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอามาฝากกันไว้นะคะปิดท้ายหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะในเรื่องของการเพิ่มจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะในรวมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลรุ่นที่2เพื่อเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าจังหวัดเองก็ถือว่าโดดเด่นด้วยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเนื้ออาหารการกินต่างๆแล้วก็เรื่องของนิเวศวิทยาวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะซึ่งปัจจุบันเนาะพฤติกรรมการท่องเที่ยวยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญและท่องเที่ยวก็นิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลผ่าน Google การติดตามรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การตัดสินใจจากคอนเทนต์วิดีโอนอกจากนี้ค่ะแนวโน้มการท่องเที่ยวก็ยังให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัวการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าและก็คุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ยังคงสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวไทยที่สามารถเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนครศรีเมื่อวานนี้มีการซ้อมแผนค่ะฉุกเฉินแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะคะโดยมีการจำลองสถานการณ์เตรียมฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์นะคะกรณีการวางระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์แล้วก็เหตุเพลิงไหม้ในลานจอดรถท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชในวันที่2กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและก็คณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแบบเต็มรูปแบบนะคะก็เป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเนาะสนับสนุนเรื่องของบุคลากรค่ะเครื่องมืออุปกรณ์การเข้าร่วมฝึกซ้อม
้อมกำหนดการฝึกซ้อมให้มีความเตรียมความพร้อมทางด้านของความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการแล้วก็ขั้นตอนค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมต่างๆต้องถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของทั้งทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ69ที่จังหวัดนครนะคะโดยนายคู่เกียรตินิ่มเงียมค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเฉพาะการป้องกันและก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะหลังลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่22-24มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะโดยจังหวัดก็มีการดำเนินเรื่องนี้เนาะอย่างครอบคลุมโดยเน้นการฉีดวัคซีนการขึ้นทะเบียนสัตว์การควบคุมประชากรสัตว์และการสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อการป้องกันโรคอย่างยั่งยืนภายหลังการประชุมก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามการเยี่ยมสถานพยาบาลสัตว์และก็สถานสงเคราะห์สัตว์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จริงพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการดูแลสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะจังหวัดได้มีการเปิดบ้านต้อนรับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์14จังหวัดภาคใต้ในโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้ประจำปีงบประมาณ69นั่นเองค่ะเรื่องนี้นายชลพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้ประจำปีงบประมาณ69โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในงานในครั้งนี้นะคะโดยกรมศาสนาค่ะได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอถือเป็นกลไกสำคัญของคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อปลูกฝังคุณภาพแล้วก็จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ปีโดยปีงบประมาณ69ค่ะกรมการศาสนาก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอภาคใต้โดยมีศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์จากภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมกว่า122แห่งเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่22-24มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้กับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใน14จังหวัดภาคใต้ค่ะได้มีการเผยแพร่เนาะประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการนำเสนอผลงานแล้วก็นวัตกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดกิจกรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จตลอดจนส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการติดตามการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดนำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่ประชุมก็ได้มีการชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเนาะการเลือกตั้งค่ะตามระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะพร้อมประชุมสาระสำคัญของระเบียบและก็รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของรองผู้ว่าราชการค่ะประชุมคณะทำงานค่ะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยการประชุมในครั้งนี้นำโดยนายเอกชัยสุนทรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการติดตามในเรื่องนี้เนาะด้วยสำนักงานประมงของจังหวัดค่ะได้ดำเนินการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนาะซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่กรกฎาคมปี67จนถึงวันที่15มิถุนายนปี69ที่ผ่านมาผลการกำจัดปลาหมอคางดำสะสมรวมกว่า 247,712 กิโลกรัมซึ่งสำหรับการกำจัดปลาหมอคางดำนั้นมีการรณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะประกอบด้วยการรับซื้อภายใต้โครงการภาครัฐจำนวนกว่า 214,190 กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีการรับซื้อจากภาคเอกชนเพื่ ใช้ในการทำประมงล่อปูเป็นเหยื่อล่อนะคะแล้วก็ใช้เป็นอาหารเป็นปลาเหยื่อเนาะ
เพื่อเลี้ยงปูทะเลด้วยนอกจากนี้กิจกรรมก็มีการปล่อยปลาผู้ล่าที่รับสนับสนุนจากบริษัทเอกชนจำนวนกว่า 29,000 ตัวเนาะแล้วก็กิจกรรมลงแขกลงคลองเนี่ยรวมกว่าจำนวน22ครั้งด้วยกันนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณฟังค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะนครเนื้อมาสุราษฎร์ค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าเองมีการประชุมในอำเภอร่วมหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินงานค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามประชุมในอำเภอเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมก็ได้มีการมอบนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะการเขาเรียกว่าการรับรองและการก่อหนี้ผูกพันแล้วก็การใช้เงินกันไว้เหลื่อมปีของจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนโครงการผู้ว่าราชการสัญจรค่ะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อคิดเห็นระดับอำเภอทั้งนี้ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเนื่องในเรื่องของติดตามกิจการที่เข้าข่ายลักษณะเป็นโรงแรมแล้วก็สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดตลอดจนข้าราชการจากงานต่างๆเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาจังหวัดอย่างมั่งคงมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะมากันต่อที่จังหวัดค่ะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาค่ะโดยนำโดยนายบรรดาสถิตราชวานรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะซึ่งในการนี้ก็จัดขึ้นที่วัดพัฒนารามนะคะพระอารามหลวงบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยงานในครั้งนี้จังหวัดได้มีการกำหนดจัดเวลาถึงวันที่27มิถุนายนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับส่วนราชการและก็ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมถวายพระเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันด้วยสำนึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดได้เดินหน้าป้องกันปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายนนี้ด้วยค่ะนำโดยนายจักริดฟังชุนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ติดตามในเรื่องนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่19อำเภอของจังหวัดรวมถึงการดำเนินงานในระยะต่อไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนเนาะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการพัฒนาพฤติที่สายผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะขณะเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงวันที่26มิถุนายนนะคะเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการป้องกันแล้วก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะในหมู่บ้านและก็ชุมชนอย่างจริงจังเนาะมีการพิจารณาวาระสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็ปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเรื่องของผู้ว่าก็ติดตามการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนในจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนโดยนายจุมพจน์วรรณชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ติดตามเนาะประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะก็ได้รับทราบเนาะในเรื่องของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงจนถึง16หรือว่า4โมงเย็น
เป็นวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งในห่วงเวลานี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.ww ค่ะ sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน sso plus เพื่อยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะนอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงจังหวัดแล้วก็อำเภอที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้1ครั้งโดยยื่นคำขอด้วยตนเองนะสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศค่ะโดยประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานียืนยันถึงความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้มีความเป็นส่วนร่วมของผู้ประกันตนและนายจ้างในการบริหารงานประกันสังคมให้เกิดความโปร่งใสค่ะเป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อทุกภาคส่วนนั่นเองปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเรื่องของผู้ตรวจราชการสำนักงานสำนักนายกได้นำคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างไหลทางในพื้นที่อำเภอท่าชนะพร้อมประชุมขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดนะคะโดยเรื่องนี้นางสาวทรงศรีจุมพลค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต5และก็คณะเนี่ยได้ลงพื้นที่มาสอดส่องโครงการก่อสร้างเพิ่มไหลทางทางหลวงหมายเลข4112ตอนสวนแตงชยาขยายไหลจากทางนะคะจาก1เมตรเนี่ยเป็น 2.5 เมตรค่ะซึ่งเขื่อนทางหลวงสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบโครงการดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้ระยะแรกเริ่มเนี่ยดำเนินการแล้วประมาณกว่าเกือบ 1% เนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและรองรับการคมนาคมและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ 9:57-58 นาทีและคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการคุยข่าว 9:00 กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้มุกและพีช่างเทคนิครวมถึงทั้งทุกสถานีจากทั้ง6จังหวัดต้องขออภัยจากทั้ง3จังหวัดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
0: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ถึงเรียกรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบขอหารือและเคยรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
4: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
6: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
4: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
7: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุก

0: รุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจครับที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิด Thailand Fast Pass นะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการซึ่งตั้งเป้าสร้างการลงทุน700,000 ล้านบาทนะคะและยัง

0: ีประเด็นของนายกรัฐมนตรีได้สั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียนะคะเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีและทางครม.ค่ะได้ขยายมาตรการช่วยประชาชนและทางเกษตรกรด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาติดตามนะคะในบทความดีๆกับบทความพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะคะที่ดิสนีย์แลนด์สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโดยระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะและในโอกาสหนึ่งค่ะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นนะคะไปยังดิสนีย์แลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยมีนายวอลต์ดิสนีย์ผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เจ้าของดิสนีย์แลนด์เฝ้ารับเสด็จและถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติค่ะซึ่งทางด้านของนายวอลต์ดิสนีย์นะคะได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายธงมิกกี้เมาส์นะคะแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและถวายพระมาลาแด่พระราชโอรสและพระธิดานะคะก่อนจะนำเสด็จทอดพระเนตรไปยังสถานที่ต่างๆภายในอาณาจักรแห่งจินตนาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์ค่ะทรงประทับรถไฟเล็กทอดพระเนตรภูมิประเทศจำลองภายในดิสนีย์แลนด์นะคะจากนั้นทรงประทับรถยนต์โบราณรถยนต์เล็กนะคะผ่านเมืองในเทพนิยายอันงดงามเลยค่ะก่อนจะเสด็จไปยังส่วนจัดแสดงโลกใต้ทะเลทอดพระเนตรภูมิภาพใต้น้ำและนางเงือกจำลองนะคะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเสด็จไปยังเมืองอินเดียนแดงนะคะซึ่งก็จำลองบรรยายการบุกเบิกดินแดนตะวันตกของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเสวยพระกายอาหารกลางวันนะคะที่พับพาริมน้ำท่ามกลางบรรยากาศดนตรีพื้นเมืองโดยนักดนตรีจากอเมริกาใต้นะคะแล้วก็มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนหรือว่าเมจิกดีนด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ทั้งสองพระองค์นั่นเองค่ะซึ่งตลอดการเสด็จพระราชดำเนินนะคะก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทั้งเรือกลไฟเรือแคนูแล้วก็แพที่ล่องอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะซึ่งสะท้อนเห็นถึงความประทับใจและความชื่นชมที่ชาวอเมริกันค่ะมีต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งจากนั้นค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเนเจอร์วันเดอร์แลนด์ทอดพระเนตรภูมิประเทศจำลองแบบทะเลทรายอเมริกันนะคะแล้วก็แอดเวนเจอร์แลนด์ด้วยนะคะดินแดนแห่งการผจญภัยที่จำลองธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชาตินะคะก่อนที่นายวอลต์ดิสนีย์จะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปยังชูมอร์โรแลนด์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจัดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็การสำรวจอวกาศนั่นเองโดยทรงประทับในห้องจำลองการเดินทางด้วยจรวดนะคะสู่ดวงจันทร์นั่นเองค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนพระราชอิริยาบถแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญค่ะที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนะคะซึ่งก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะสำหรับบทความพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศณดิสนีย์แลนด์สหรัฐอเมริกาที่มาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวนายกรัฐมนตรีค่ะเปิด Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวก เข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
2: กินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับข่าวสารนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Pass นะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการซึ่งตั้งเป้าจะสร้างการลงทุนกว่า 700,000 ล้านบาทค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดงาน Thailand Fast Pass และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือค่ะระหว่าง8หน่วยงานนะคะเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลงไปนะคะ 20-50% เลยทีเดียวค่ะจะช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเน้นย้ำนะคะว่าความเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะรัฐบาลจึงมีการเร่งมุ่งปรับบทบาทของภาครัฐจากผู้กำกับดูแลไปสู่ผู้อำนวยความสะดวกนะคะยกระดับความอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแล้วก็การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานนะคะซึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะคะซึ่งได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการเอื้อนะคะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเลยค่ะเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็รักษาบทบาทของไทยในฐานะของศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคนะคะโดยนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ระบุไว้ค่ะว่า Thailand Fast Pass เนี่ยเป็นกลไกในการเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะคะโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทค่ะมูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาทนะคะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมที่จะตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะคะเกือบอยู่ที่ 700,000 ล้านบาทต่อปีในปี2569เลยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกลไก Fast Pass เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันค่ะก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศและสุดท้ายคือการสร้างเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในการเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับทางผู้แทน8หน่วยงานด้วยกันนะคะได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะในการลดระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องนะคะกับการลงทุนลงกว่า 20-50% เลยค่ะอย่างเช่นการอนุญาตจัดตั้งโรงงานการจัดตั้งเขตประกอบการเสรีการจัดทำรายงาน EIA การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าซึ่งก็จะช่วยให้การลงทุนเนี่ยสามารถเริ่มดำเนินการแล้วก็เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยมีนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวนะคะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากเลยนะคะโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือความเร็วค่ะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ขนาดตลาดนะคะ จำนวนแรงงานหรือว่าการต้นทุนการดำเนินธุรกิจเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังมีการให้ความสำคัญกับความสามารถของประเทศด้วยนะคะในการตัดสินใจการแก้ปัญหาแล้วก็โอกาสในการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็รวดเร็วนั่นเองค่ะซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็การลงทุนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ภายในเวลาไม่นานนะคะความล่าช้าก็กลายเป็นการสูญเสียโอกาสนั่นเองค่ะในทุกวันนี้นะคะโครงการลงทุนจะต้องรอคอยหมายถึงการจ้างงานที่ยังไม่เกิดขึ้นรายได้ที่ยังไม่เข้าสู่เศรษฐกิจแล้วก็โอกาสในการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นแทนนะคะดังนั้นค่ะรัฐบาลก็เลยมุ่งที่จะปรับบทบาทการทำงานของภาครัฐนั่นเองจากการที่เป็นเพียงแค่ผู้กำกับดูแลนะคะตอนนี้ก็ไปสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การลดเอกสารหรือว่าขั้นตอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงการทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆได้นั่นเองค่ะซึ่ง Thailand Fast Path เนี่ยก็ยังมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระหว่างกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นั่นเองค่ะซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของภาครัฐนะคะคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะอีกทั้งบัตร Thailand Fast Pass ที่มอบให้กับทางผู้ประกอบการนะคะก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานของภาครัฐเท่านั้นนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในเรื่องของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อให้ประเทศไทยของเรานะคะอยากเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนนะคะภูมิภาคแล้วก็ของทั่วโลกเลยค่ะโดยเชื่อมั่นนะคะว่าการขยายตัวของภาคธุรกิจจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกของระบบเศรษฐกิจในวงกว้างเลยนะคะซึ่งก็จะส่งต่อประโยชน์ไปยังภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยและรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตด้วยนะคะโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนเลยนั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แสดงความยินดีกับทางบริษัททั้ง23แห่งนะคะที่ตอนนี้ได้บัตร Thailand Fast Pass เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยระบุว่าโครงการของทุกบริษัทไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขการลงทุนเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยเรานะคะรวมไปถึงศักยภาพของประเทศและทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจไทยอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนจริงนะคะที่มีการเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจจึงได้สร้างกลไกของ BOI Fast Pass หรือว่า Thailand Fast Pass ขึ้นมานะคะเพื่อเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้จริงนะคะโดยในปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยมียอดการขอรับการลงทุนรวมอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดในประวัติการเลยก็ว่าได้ค่ะขณะที่ไตรมาสแรกนะคะในปีนี้มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 142% เลยนะคะจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเลขของเศรษฐกิจไตรมาสแรกในปีนี้นะคะขยายตัวอยู่ที่2.8% ค่ะผู้ฟังโดยการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอยู่ที่ 10.1% นะคะซึ่งก็เป็นการเติบโตระดับเลข2หลักครั้งแรกเลยนะคะในรอบ10ปีสะท้อนให้เห็นว่าเงินทุนค่ะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะได้ยกระดับกลไกเร่งรัดการลงทุนโดยได้คัดเลือกแล้วก็มอบบัตร Thailand Fast Pass ให้กับโครงการลงทุนที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศจำนวน 25โครงการด้วยกันนะคะจาก23บริษัทซึ่งก็มีมูลค่าการลงทุนนะคะรวมกว่า 223,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งเพื่อรวมกับทางโครงการที่รัฐบาลได้เร่งปลดล็อกก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ700ล้านบาทในปีนี้ค่ะซึ่งคาดว่าทาง Thailand Fast Path ก็จะมีส่วนที่จะช่วยในการเร่งรัดโครงการลงทุนนะคะเพิ่มการจ้างงานและสนับสนุนภาคการผลิตและสุดท้ายคือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพด้วยสอดคล้องกับเป้าหมายของการยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงในระยะต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกลไก Fast Path ค่ะผู้ฟังไม่ได้เป็นเพียงแค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็น Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็คนไทยด้วยนะคะซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นการฟื้นตัวที่นำด้วยการลงทุนนะคะกระตุ้นสั้นด้วยการลงทุนแต่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะเป็นการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ทุกโครงการที่เดินหน้าจะเร็วขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่ารวมถึงตำแหน่งงานใหม่ของวิศวกรช่างเทคนิคนักบัญชีคนไอทีโลจิสติกและรวมไปถึงผู้ให้บริการในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเร็วด้วยนะคะด้านที่3ค่ะทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้การลงทุนยุคใหม่นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรเข้ามานะคะแต่นำความรู้ใหม่เข้ามาด้วยค่ะทำให้แรงงานไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะยกระดับจากงานเดิมไปสู่งานที่มีทักษะแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะด้านที่4นะคะโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งเมื่อบริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเชื่อมไปกับผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้รับเหมาโลจิสติกอาหารที่พักบริการแล้วก็ SMEในพื้นที่ด้วยนะคะและด้านสุดท้ายก็คือเงินหมุนในพื้นที่ซึ่งโครงการลงทุน1โครงการไม่ได้เพียงแค่สร้างโรงงานเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างความต้องการอาหารที่พักรถรับส่งช่างซ่อมผู้รับเหมาการขนส่งแล้วก็บริเวณรอบพื้นที่นะคะก็คือเงินที่หมุนกลับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะผู้ฟังขานี่ก็เป็นประเด็นแรกนะคะสำหรับการที่นายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะซึ่งก็จะตั้งเป้าการสร้างการลงทุนนะคะกว่า700ล้านบาทนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวทางด้านนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียค่ะเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีซึ่งทางครม.ค่ะขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรอีกด้วยนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยโดยมีสิ่งที่ต้องพัฒนา6ด้านดังนี้ด้านความมั่นคงเน้นการรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้านทุกระดับรวมทั้งประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลกด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเน้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรมีความพร้อมในการรับมืออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีการคมนาคมที่พาคนไทยเชื่อมไปทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิตมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬา ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือกันของครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาและสื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของทุกคนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจนโดยที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตัวเองได้ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่คนรายได้ของกลุ่มคนรวยสุดและกลุ่มคนจนสุดมีความสุขและเท่าเทียมกันด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีหัวใจสำคัญคือเติบโตสมดุลยั่งยืนเติบโตร่วมกันบนความสมดุลของเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูนั่นหมายความว่าเราจะได้สูดอากาศที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยึดความต้องการของประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วทันสมัยจากบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอร์รัปชันยังให้ความสำคัญในส่วนของการปรับกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสากลและไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ชัดเจนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยอยู่ดีมีสุขพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ภาพฝันของประเทศไทยเกิดขึ้นในอีก20ปีจึงมีแผนอื่นๆที่มาช่วยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงในระยะเร่งด่วนภายใน5ปีเรามีแผนการปฏิรูปประเทศที่มาช่วยเราปรับปรุงเรื่องต่างๆที่นำไปสู่การดำเนินงานของภาครัฐดังนี้การเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายยุติธรรมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมพลังงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการศึกษาตำรวจดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีทานอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 108,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของเราไปก็เป็นใช้กันแทบทุกหมู่นะของตำบลพวงเรื่องสาดน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตำบลอื่นหมู่อื่นอีกนะดังนั้นเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นส่งท้ายกันนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียค่ะเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีและทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้ขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะโดยมุ่งส่งเสริมนะคะความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียนะคะผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะพร้อมกับมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยนะคะและส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็การเดินหน้าเจรจาจัดทำการความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางขอคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะซึ่งจากเดิมนะคะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็จะขยายไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะภายใต้กรอบวงเงินเดิมก็คือ 179.84 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้ทางเกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนค่ะและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสุดท้ายคือการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะคะให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดนะคะคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงฤดูกาลปี2567ไปถึง2568ที่ผ่านมานะคะในวงเงินรวม 477.05 ล้านบาทนะคะครอบคลุมเกษตรกรที่ได้ส่งอ้อยคุณภาพดีให้กับทางโรงงานน้ำตาลนะคะแล้วก็โรงงานผลิตเอทานอลด้วยนะคะและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงด้วยพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวนะคะจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไปเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รายงานผลสำเร็จจากการเดินทางไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียนะคะเมื่อวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในระยะยาวนะคะโดยได้มีการหารือร่วมกับทางผู้นำสมาชิกอาเซียนนะคะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะแล้วก็ผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียนะคะโดยการหารือค่ะเป็นการมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะและเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือเราเป็นรูปธรรมนะคะในระยะต่อไปพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานดังนี้นะคะดำเนินการก็คือหน่วยงานแรกกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ค่ะเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยนะคะ ื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนนะคะและต่อไปค่ะกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคธุรกิจแล้วก็การติดต่อระหว่างประชาชนนะคะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคนั่นเองค่ะและ3นะคะกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินหน้าเจรจาจัดความทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้ามาตรการต่างๆด้วยนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็เกษตรกรนั่นเองโดยที่ประชุมค่ะได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งโครงการบรรเทาผลกระทบโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสแล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะซึ่งจากเดิมค่ะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็จะขยายไปจนถึงเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงเลยนะคะโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัตินะคะจำนวนอยู่ที่ 179.84 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนแล้วก็เกษตรกรอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสำคัญเลยค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีได้สั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียนะคะเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีและทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ขยายมาตรการช่วยประชาชนและทางเกษตรกรด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองรอฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzและสวททุ่งสงฆ์ FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกุมขบวนการทุจริตสอบประจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของกพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
8: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำน อกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประนามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอ็มเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ติมผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกได้นะคะทั้ง2ช่องทางแล้วก็เพิ่มอีก2ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกค่ะผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000แล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะนั่นคือหลากหลายช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะที่0775041101และ0775111453ขอเข้ามาได้เลยนะคะจะเปิดให้ได้ติดตามฟังกันตลอดทั้งถึงจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาเลยนะคะเอาละเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยราคาน้ำมันกันดีกว่าค่ะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ค่ะที่ปั๊มปตท.นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่38.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 48.44 บาทแก๊ส NGV 19 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ50.05 บาทนะคะดีเซลค่ะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 47.49 บาทค่ะที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53.44 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95 39.35 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 34.35 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.98 บาทค่ะเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะเชลฟิวเชฟดีเซล37.50 บาทเชลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทนะคะที่คราเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทค่ะแล้วก็มีดีเซล B20 นะคะ32.50 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทแล้วก็ดีเซลนะคะ37.50 บาทและที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 48.90 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 32.50 บาทนะคะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะในช่วงหน้าค่ะติดตามเรื่องราวของภารกิจประจำวันนะคะรวมไปถึงข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีใครทำอะไรที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาก่อนค่ะ

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: สิบเอ็ดนาฬิกา31นาทีค่ะอยู่กับปุ้ยในช่วงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะมาติดตามนะคะข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านรพลอุสิตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพรค่ะในครั้งนี้เนี่ยจัดที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางนะคะที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรนั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานในช่วงเช้าค่ะเวลา 9:00 นนะคะท่านรพลอุสิตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะรวมไปถึงคณะผู้บริหารคณะสมาชิกนะคะก็เดินทางไปเป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวีวิทยาครบรอบ68ปีและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา68ปีคืนสู่เย้าชาวม่วงเหลืองนะคะที่หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยานั่นเองนะคะยังมีอีกหนึ่งงานค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นวันนี้นะคะมีการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมชุมพรการ์เด้นค่ะงานนี้เนี่ยทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ะการบริการวันนี้ค่ะมีการเปิดนะคะพิธีเปิดโครงการสินค้าเกษตรนะคะที่โรงแรมมรกตค่ะโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านรุ่งดวงภูมิเมธนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดนั่นเองค่ะสิบนาฬิกานะคะก็มีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้นะคะมีคณะศึกษาดูงานเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะเป็นคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชุมพรแล้วก็เข้าสู่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นข่าวสารค่ะเป็นการภารกิจประจำวันค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประจำวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะยังมีข่าวสารมากมายค่ะให้ได้ติดตามกันนะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebookองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนค่ะปีนี้พร้อมกันหรือยังคะเพราะว่าเป็นการวิ่งหนึ่งเดียวในไทยที่พวกเราทุกคนรอคอยค่ะนายกต้องนะคะเชิญชวนทุกคนรักสุขภาพสายวิ่งแล้วก็สายเที่ยวทั่วไทยมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ในงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะ2569นั่นเองมาสัมผัสประสบการณ์สุด Amazing ค่ะวิ่งลุยน้ำทะเลทลายขีดจำกัดมุ่งหน้าสู่เกาะพิทักษ์นะคะบนเส้นทางธรรมชาติสร้างสรรสร้างอย่างลงตัวปีนี้เนี่ยครบรอบปีที่20อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะจะอีกไม่กี่วันแล้วนะ28มิถุนายนนี้เรามีงานวิ่งแหวกทะเลกันนะคะจุดปล่อยตัวอยู่ที่เรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนั่นเองค่ะมาวิ่งเพื่อสุขภาพรับลมทะเลแล้วก็มาท่องเที่ยวทะเลจังหวัดชุมพรกันนะคะ28นี้ค่ะไปวิ่งกันนะคะสำหรับวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งงานที่เรารอคอยกันมาเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณสายจากพี่สาวแหลมทรายแล้วก็พี่สาวทุ่งตะโกนนะคะขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามายังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775044101และ0775111453เอาเป็นว่าไปพักฟังเพลงอีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณพี่เขียวในโสมด้วยนะคะขอเงินเพลงเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาขอเงินเพลงเพิ่มเติมแล้วก็การติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนด้วยค่ะทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปค่ะประจำวันที่24 มิถุนายน 2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยสภาพอากาศกันนะคะให้ได้วางแผนในการเดินทางค่ะใครจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องราวของสภาพกับอากาศกันให้ดีด้วยกันละกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็น่าจะวันที่26มั้งหรือ25ปุ้ยไม่มั่นใจเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับการออกอากาศของรายการอบจพบประชาชนค่ะทั้งในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะว่าจะเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็ติดตามกันกันละกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายการเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนนะคะวันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกับพี่แอนสักเท่าไหร่พี่แอนไปอยู่สนามนะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจครับแต่ว่าการแข่งขันก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะเดี๋ยวในสักสัปดาห์หน้านะคะใครที่เป็นแฟนรายการพี่แอนเนาะก็จะได้พูดคุยกับพี่แอนทุกวันพุธเช่นเคยนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะจะเจอกันได้ใหม่ในรายการอบจพบประชาชนนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มกระบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาเราวางระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทการสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
2: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแรงกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
7: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเก

0: ย่างเป็นรูปธรรมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
2: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
3: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
2: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
4: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 แสนบาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6.750 ล้านบาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8.25 ล้านบาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
5: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิ

0: เทศกาลให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงสแมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน74รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2566มาลชโยรายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
4: การฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
2: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.thและเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
6: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยธุรกิจ จะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
5: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 ราย และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเอทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีกันคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนนต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลโครเอเชียพบกาน่าและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม Aที่สนามสุพัชชาลาไสอัดสัมชันธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัดสัมชันธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับดีลนี้เจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคล่าครั้งที่23 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการ RWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
11: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายหนึ่งผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5,500,000 บาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
10: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่เวทีราชดำเนินเริ่มเวลา 19:10 เป็นต้นไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรและสามารถสร้างอุปสรรคในเส้นทางได้โดยอิสระสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เขตเมืองต่างจากการแข่งขันครอสคันทรีโอลิมปิกที่ต้องใช้เส้นทาง 3.5-6 กิโลเมตรต่อรอบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์เวิลด์คัพในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหนึ่งรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเรยกุลนะครับมาพร้อมกับน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับน้องหลุยกับน้องไอซ์นะครับวันนี้สวัสดีครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับ
1: สวัสดีครับผมหลุยสุกลแสงวิเชียรครับ
2: ผมทัศเลิงคงคาวงครับ
0: ครับวันนี้น้องหลุยกับน้องไอซ์ก็มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรไว้ครับน้องหลุยครับ
1: ผมก็เป็นเรื่องฮอร์โมนครับ
0: ครับฮอร์โมนนี่คือ
1: สำหรับเด็ก18ครับผม
0: ครับเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของฮอร์โมนนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้น้องหลุยก็จะมานำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนะครับใช่ไหมน้องหลุยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับส่วนน้องไอซ์ครับนำเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ
2: ครับผมของผมจะเป็นการรับมือเอลนีโญนะครับผม
0: ครับก็สภาวะอากาศนะครับที่ตอนนี้นะครับก็ได้มีการประกาศนะครับว่าประเทศไทยก็จะมีเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเข้ามานะครับหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมรับนะครับความพร้อมกันนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับอาจจะเริ่มปลายเดือนนี้เลยนะครับเดือนมิถุนายนนะครับไปจนน่าจะคาดการณ์กันว่านะครับน่าจะยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับเรื่องของฝนนะครับฝนจะยังคงตกอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณค่าเฉลี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับก็อาจจะทําให้ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาก็อาจจะน้อยลงแล้วก็เกิดภาวะเรื่องของการขาดแคลนน้ํากันมาด้วยนะครับเรื่องของเอลนีโญนะครับสภาวะภูมิอากาศนะครับที่แปรเปลี่ยนแปลงไปนะครับการพัฒนาการของโลกนะครับเราใช้นะครับทรัพยากรธรรมชาติกันเยอะนะครับเราใช้ป่าไม้ในการที่จะตัดป่าแล้วก็ไปปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับทําให้นะครับบรรยากาศของการที่จะมีธรรมชาติการที่จะมีป่านะครับที่จะคอยดูดซับนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพื้นที่ก็ลดลงนะครับก็ทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนมากขึ้นนะครับเรื่องของมีเทนด้วยนะครับการทำการเกษตรบางครั้งก็ปล่อยก๊าซมีเทนนะครับซึ่งก็เป็นก๊าซที่อาจจะทำลายชั้นบรรยากาศนะครับทำให้โอโซนที่คลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับหายไปนะครับก็ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมานะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับวันนี้น้องหลุยกับน้องไอซ์นะครับก็จะนำมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังนะครับในช่วงเบรกที่2นะครับก็เตรียมตัวได้นะครับ FC น้องหลุยกับน้องไอซ์นะครับตอนนี้ก็มี FC แล้วนะครับน้องหลุยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดูเป็นประจำทุกวันเลยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: คุณพ่อใช่ไหมครับดูอย่าง FC ครับพ่อแม่พี่น้องป้าน้าอานะครับก็ติดตามฟังน้องหลุยฟังเสียงน้องหลุยนะครับช่วงบ่ายโมงน้องไอซ์ด้วยไหมครับมีไหมครับมี FC ตามไหมครับ
2: ยังไม่มีครับพี่หนุ่ม
0: ยังไม่มี FC นะครับก็น้องภูมินะครับเป็น FC อยู่ข้างนอกนะครับคอยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นว่ายอดแชร์ยอดคนดูรายการตลอดอ่าวไทยก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเรามีน้องๆมาช่วยจัดนะครับเขาก็ดูกันแล้วก็เขาก็ช่วยแชร์กันเองด้วยนะครับก็อยากจะดูหน้าดูตานะครับน้องหลุยน้องไอซ์เนี่ยเข้ามาดูได้นะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็มาดูหน้าดูตาน้องหลุยน้องไอซ์แล้วก็พี่หนุ่มนะครับหรือว่าน้องภูมิเข้ามาดูได้ด้วยนะครับเรามีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของแพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์มาให้ดูกันนะครับแล้วก็Facebook แล้วก็มีในส่วนของYouTube ด้วยนะครับช่องสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถจะเข้ามาดูรายการย้อนหลังกันได้นะครับบางทีทาง Facebook นะครับก็อาจจะเรื่องของไฟล์วิดีโอนะครับก็อาจจะเก็บได้ไม่นานนะครับประมาณ1เดือนก็จะโดนลบกันนะครับแต่ว่าช่อง YouTube ก็สามารถที่จะดูกันได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ดูควบคู่กันไปนะครับกับสวทนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็รายการของเรานะครับก็ออกอากาศไปยัง3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นวิทยุเครือข่ายด้วยนะครับที่เราออกอากาศคู่ขนานกับช่องทางหลากหลายช่องทางนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหลากหลายช่องทางมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าเดินทางไปยังยุโรปนะครับก็สามารถที่จะรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยด้วยนะครับมีไปต่างประเทศก็สามารถที่จะรับฟังได้นะครับช่วงนี้อากาศแถบยุโรปนะครับร้อนมากทีเดียวเลยนะครับปรากฏการณ์อากาศร้อนนะครับไม่แน่ใจใครไปยุโรปไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวสเปน ็นนะครับช่วงนี้ก็จะเจอเรื่องของอากาศร้อนนะครับในบางพื้นที่นี่เกือบ40องศานะครับเนื่องจากว่าคลื่นความร้อนนะครับจากทะเลทรายซาฮาราฮารานะครับนี่ถูกไม่รู้นะครับก็เป็นทะเลทรายที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งแอฟริกานะครับที่พัดคลื่นความร้อนเข้ามาสู่พื้นที่ยุโรปนะครับก็จะมีอากาศร้อนนะครับนี่ใครจะไปสัมผัสอากาศหนาวช่วงนี้นะครับไม่แนะนำให้ไปนะครับในแถบประเทศยุโรปนะครับก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีเรื่องของฝนตกลงมานะครับใครชื่นชอบอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นหรือว่าเย็นสบายๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเย็นสบายๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีฝนที่ตกลงมานะครับบางวันก็ตกหนักบ้างบางวันก็น้อยบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของมรสุมนะครับในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยนะครับมรสุมก็จะแรงขึ้นนะครับฝนทั่วประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงที่ฝนกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับขณะที่บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับคลื่นลมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงครับ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับเรือกันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับก็ต้องติดตามการพยากรณ์แล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวประมงนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในช่วงในบริเวณนะครับที่มีฝนตกนะครับเพราะว่าคลื่นแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การที่จะออกทะเลออกเรือก็จะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพนะครับก็ต้องมีติดไว้ประจำเรือนะครับโดยเฉพาะเรือโดยสารนะครับท่านผู้ฟังครับก่อนขึ้นเรือก็ต้องกวาดสายตามองไปก่อนนะครับว่าเสื้อชูชีพนี้เก็บไว้ตรงไหนนะครับจะได้เผื่อว่ามีเหตุขับขันขึ้นมาก็จะได้ไปยังจุดที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งขยายผลนะครับอาเซียนรัสเซียนะครับเร่งความร่วมมือนะครับด้านพลังงานปุ๋ยแล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในส่วนของครม.นะครับขยายมาตรการช่วยประชาชนและก็เกษตรกรนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรายงานผลสำเร็จนะครับจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีนะครับความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะครับโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียนะครับผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนและก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับเพื่อสร้างรายได้

ครับแล้วก็โครงการเยียวยาลดค่าของชีพประชาชนนะครับจากเดิมจะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม2569นะครับไปซึ่งก็จะไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมนะครับ179.84 ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรนะครับเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดนะครับแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้ฟื้นตัวด้วยนอกจากนี้นะครับยังอนุมัติช่วยเหลือนะครับเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีนะครับเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 นะครับฤดูการผลิตที่2567/2568นะครับวงเงินรวม 477.05 ล้านบาทนะครับก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งออกอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลนะครับโรงงานผลิตเอทานอลและก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงนะครับพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดนะครับเดือนธันวาคม2568นะครับเป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็เรื่องของเกษตรกรนะครับที่ปลูกอ้อยกันนะครับเนื่องจากว่าอ้อยนี่ก็เป็นพืชหลักของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรนะครับให้สามารถที่จะได้รับค่าชดเชยนะครับจากฝุ่นควัน PM 2.5 นะครับก็มาตรการเหล่านี้นะครับก็จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะครับแล้วก็มาอีกติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับเรื่องของการสอบเข้ารับราชการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเราก็จะแบ่งการสอบบรรจุเข้ารับราชการนี่แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไปนี่อย่างพี่หนุ่มนี่ก็จะต้องผ่านการสอบภาคกนะครับของกพ.ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นผู้จัดสอบนะครับโดยการจ้างเอกชนภายนอกหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่มีข่าวในโลกออนไลน์นะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับไม่ใช่โลกออนไลน์นะครับในทีวีนะครับเป็นตามกระแสข่าวหลักเลยนะครับทุกช่องก็กล่าวถึงนะครับเรื่องของการทุจริตในการสอบส่วนท้องถิ่นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งนะครับยกเลิกนะครับผลสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับรถที่มีปัญหานะครับแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามนะครับท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวใครฟ้องนะครับหากผลออกมาทุจริตนะครับในส่วนของการกระทำแบบนี้นะครับก็เป็นการที่จะขายชาตินะครับแล้วก็ท่านก็ชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางเข้าถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านก็เรียกนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็นายอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายภูมิวิสารเกษมสุขนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับหรือว่าปปท.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าพบหารือนะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าปปช.แล้วก็กองบังคับการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบนะครับหรือว่าบก.ปปป.นะครับเข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทนะครับจนเป็นเหตุนะครับให้โยกย้ายนายธีรุษนะครับสุภะวิบูลผลนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์นะครับจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้นะครับก็ลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไปตลอดจนหาแนวทางวางแผนที่จะดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้นะครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะในเมื่อมีที่มาไม่ถูกต้องนะครับใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาความผิด
กันนะครับแม้ว่าจะบรรจุไปแล้วนะครับประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อมีกระบวน

การสอบสวนผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวมาใครฟ้องครับเพราะหากว่าเราทุกคนดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาก็จะมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวย้ำได้ว่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับซึ่งก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการมาจากการกระทำที่ทุจริตนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอชื่นชมนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะครับที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและก็เฉียบขาดนะครับแล้วก็ไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม MOU ที่ได้สัญญากันไว้ที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบและก็ทุกอย่างก็จะเก็บเป็นความลับได้ดีนะครับเรื่องของผลการสอบส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะบรรจุเข้ารับราชการนะครับล่าสุดก็มีการที่จะยกเลิกการสอบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็เป็นไฮไลท์ที่หลายคนที่รู้ถึงข่าวนี้ก็ตะลึงเหมือนกันนะครับน้องภูมิน้องไอนะครับก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีกระบวนการที่ทำแบบนี้นะครับเขาก็ยังมีการที่เอาข้อสอบเนี่ยเอากระดาษคำตอบนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมาเทียบกับข้อสอบชุดข้อสอบที่มีเฉลยเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เขามาครอบกันนะครับมามิกกันแล้วก็มาดูว่าข้อไหนที่เป็นข้อผิดเขาก็จะมีตัวบอกว่าข้อไหนที่จะข้อผิดเราเปลี่ยนเป็นข้อที่ถูกนะครับภายในคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลอันนี้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ว่าจ้างมานะครับเขาได้รับการบรรจุนะครับในนี้ก็เป็นวิธีการนะครับของขบวนการที่ทำกันนะครับในการที่จะให้ได้รับเข้าราชการนะครับในส่วนของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ตอนนี้ก็หลายคนก็พยายามจะสืบเสาะหาที่มานะครับว่าใครเป็นผู้บงการกันอยู่นะครับนี่ตัวย่อก็พอผ่านครับไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับและอีกไม่กี่วันนะครับเราก็น่าจะได้รับทราบกันนะครับว่าใครเป็นคนบงการของเรื่องนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากท่านผู้ฟังกันมานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับส่งเบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวจริงประเทศไทยกับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับ

0: ีหนองเฮ่อรายการตลอดข่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวททุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ครับผมพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมข่าวแรกนะครับสปช.แจ้งบริการฮอร์โมนเพศสภาพเบิกตามจ่ายปตท.อายุ18ปีขึ้นไปครับย้ำต้องผ่านการวิจัยแพทย์ครับสปสช.ชี้แจงบริการทางเพศเพื่อบริการฮอร์โมนครับขอไปบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันมีโปรโตคอลการเบิกจ่ายสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยรับบริการต้องเป็นบุคคลข้ามเพศและหลากหลายมีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางแพทย์ครับและต้องผ่านกระบวนการประเมินสุขภาพองค์รวมโดยประกอบด้วยวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้าบริการครับย้ำไม่ใช่การแจกยาหรือเปิดรับยาได้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ผ่านไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครับนายแพทย์นิติวัฒน์แสงเรืองรองเลขาธิการสปสช.กล่าวว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะประเด็นใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในเด็กนั้นสปสช.ขอชี้แจงว่าการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นไปตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการคือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้รับบริการสามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตัวเองหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองสามารถส่งผลต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญมากกว่าครับบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับแต่เป็นบริการทางแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นโดยใช้โดยในขนาดนี้โปรโตคอลที่เบิกจ่ายได้คุ้มครองผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและจากการตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีที่เบิกจ่ายเข้ามาครับซึ่งหากมีอายุที่ต่ำกว่า18ปีไม่เข้าเกณฑ์ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายในบริการนี้ได้ครับ
2: มาต่อในข่าวที่2นะครับผมนายสุริยะกำชับกรมชลประทานเตรียมจัดการบริหารน้ำทั่วประเทศเพื่อเตรียมเข้าสู่สภาวะเอลนิโยครับผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานรับมือเอลนิโยและเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นครับหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าไทยเข้าสู่สภาวะเอลนิโยซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทบต่อภัยการเกษตรและประชาชนข้อมูลจากศูนย์บริการของการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานณวันที่23มิถุนายน2519ระบุว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน 42,636 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ60ของความจุอ่างรวมกันครับและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 34,118 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประเมินน้ำรวมกัน 12,953 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือรวมร้อยละ95ความจุของอ่างรวมกันครับผมหลังจากอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วความสามารถในการบริการจัดการของรัฐมนตรีจะช่วยการดูแลความเป็นอยู่ครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนปรับปรุงการจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับ เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570ครับผมนอกจากนี้ยังมีการสั่งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรบุคลากรรวมถึงตรวจสอบอาคารประชาขออภัยครับอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศให้พร้อมสำหรับปฏิบัติการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสถานการณ์น้ำในแนวโน้มสภาพอากาศเห็นแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องครับเพื่อรวมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อฝนทิ้งช่วงครับผม
1: ครับ
2: ตื่นหายใจดังมากเลยหรือติงรุด
1: เฮ้ยผมเห็นบริการทางเพศ
2: ขอไปครับอันนี้แกรู้ดีตามเลย

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตะวันอ่าวไทยกันนะครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ขอเพลงสัญญาณหน้าไฟของ3โทนมาให้นะครับปรากฏว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีเสียงประกอบเป็นเสียง MV นะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ฟังที่ขอเพลงสัญญาณหน้าไฟของ3โทนนะครับขอตัดต่อเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้ท่านได้รับฟังกันวันข้างหน้าหรือว่าวันต่อไปกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์กันบ้างนะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับหรือว่ามอ.นะครับประกาศความสำเร็จนะครับครั้งแรกของวงการแพทย์ไทยนะครับหลังพัฒนาแล้วก็นำเทคโนโลยี PSU-CD19 CAR-T Cellเทอราปีนะครับมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับที่ดื้อยาหรือกลับมาเป็นซ้ำนะครับโดยพบอัตราการตอบสนองต่อการรักษานะครับเกือบ 90% เลยทีเดียวนะครับวิธีCAR-T cell นะครับก็เป็นนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดยุคใหม่นะครับที่นำ T cell ของผู้ป่วยนะครับมาปรับแต่งพันธุกรรมให้สามารถจดจำแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะนะครับก่อนนำกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยผลการรักษาหลายรายนะครับเริ่มเห็นผลนะครับภายใน 2-4 สัปดาห์นะครับหลังได้รับเซลล์บำบัดนะครับทีมวิจัยนะครับก็ระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวนะครับช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยนะครับลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะครับเมื่อเทียบกับคาร์ทีเซลนะครับที่นำเข้ามาซึ่งมีราคาสูงหลายล้านบาทต่อรายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกรณีศึกษานะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับก็คือหมอซิมนะครับแพทย์ผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วย PSUCAR-T cell แล้วก็มีผลตอบสนองที่ดีนะครับจนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยนะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับมอ.นะครับก็ยืนยันนะครับเดินหน้าวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเซลล์บำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้ผู้ป่วยไทยในอนาคตนะครับก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับที่สะท้อนศักยภาพวงการแพทย์ไทยนะครับไปสู่ระดับโลกนะครับนี่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็ใช้วิธีการรักษาแบบคาร์ทีเซลของมอ.นะครับซึ่งถ้าว่าเกิดไปรักษาที่ต่างประเทศนะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่หลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นทีมวิจัยของมอ.นะครับสามารถที่จะช่วยในลดของค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นความหวังนะครับของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับที่จะไม่ต้องรักษาด้วยเคมีบำบัดนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงเยอะนะครับก็เป็นนับอีกเป็น91นะครับของความสำเร็จทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็มาในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดงานนะครับ Thailand Pass นะครับอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการนะครับตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 700,000 ล้านบาทนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดงาน Thailandฟาสพาสนะครับแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานนะครับเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและก็อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนนะครับลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญนะครับลง 20-50% นะครับช่วยการลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเน้นย้ำว่าความเร็วนะครับเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐนะครับจากผู้กำกับดูแลนะครับสู่ผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานนะครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนานะครับซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐนะครับแล้วก็คุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็รักษาบทบาทของไทยนะครับในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคนะครับด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับระบุว่า Thailand Fast Pass นะครับเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะครับโดยคัดเลือกนะครับ25โครงการนะครับจาก23บริษัทนะครับมูลค่ารวมกว่า2 223,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็สร้างคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นคุณภาพของงานที่มีคุณภาพนะครับพร้อมตั้งเป้านะครับผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะครับเกือบ 700,000 ล้านบาทนะครับในปี2569นะครับซึ่งกลไกนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็การสร้างงานแล้วก็อาชีพใหม่นะครับแล้วก็มีทักษะใหม่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็โอกาสของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตในประเทศด้วยนะครับการสร้างเงินนะครับหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับก็เป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับในประเทศไทยนะครับการลงทุนนะครับให้มีการขอรับการลงทุนให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อมีการที่จะดำเนินการเร็วขึ้นนะครับก็จะมีผู้ลงทุนจากต่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันด้วยความรวดเร็วนะครับเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาครับก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับเรื่องของตำแหน่งงานนะครับซึ่งน้องๆก็ยังศึกษากันอยู่นะครับพอจบออกไปก็ต้องเร่งมุ่งในการหางานใช่ไหมครับทั้งสองน้องสองคนก็มีเป้าหมายแล้วนะครับในการที่จะมีตำแหน่งในอนาคตนี้น้องหลุยอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นมาไม่ใช่ที่โตขึ้นมาเรียนจบเขาเรียนจบ
1: ก็ว่าจะไปสมัครในสายของไอทีนี่นะครับผมตำแหน่งในงานไอทีต่างๆพวกดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็น IT support ให้เบื้องหลังบริษัทอะไรพวกนี้ครับผม
0: ครับก็เป็นเป้าหมายที่น้องหลุยวางเอาไว้นะครับจบปวส.แล้วก็อาจจะไปต่อระดับปริญญาตรีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของ security นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งอาจจะตรงกับความรู้ความสามารถของน้องหลุยนะครับในการที่จะช่วยดูเรื่องของความปลอดภัยด้านเว็บไซต์ด้วยเรื่องของการใช้โซเชียลด้วยใช่มั้ยครับ
1: ครับผม
0: ในส่วนของน้องไอซ์นะครับมีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับหรือว่าเราจะเรียนต่อตอนนี้เราอยู่ปวส.ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็จะเรียนต่อฝั่งมหาลัยทางด้านสงขลาเกี่ยวกับฝั่งอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผม
0: ครับก็จะไปต่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์นะครับทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องของโปรแกรมเรื่องของ AI นะครับก็เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูใน Facebook นะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับเราจะเห็นเรื่องของภาพนะครับที่สวยๆนะสวยกว่าตัวจริงนะครับตอนนี้ใน Facebook นี่เต็มไปด้วยตัวจริงนะครับเริ่มหลายคนเริ่มจะเจนภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT MicroPilot นะครับ Microsoft Pilot นะครับแล้วก็ Gemini นะครับนี่3อันนะครับที่เริ่มจะเจนภาพนะครับหรือว่า Google Flow นะสร้างวิดีโอใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะใช้พร้อมสร้างวิดีโอได้มาเสมือนจริงมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องดูกันดีๆด้วยนะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับว่าเป็นภาพจริงกับภาพปลอมนะครับเดี๋ยวนี้แทบจะแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันไปด้วยบทเพลงความคิดถึงเต็มไปด้วยน้ำตานะครับของคุณโชเล่ชะคัตพลนะครับนี่คุณกันนิกาขอกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามเรยกุลพร้อมด้วย
1: หลุยสุกลไสยวิเชียรครับ
2: ไอ้ชะเฉลิมคงคาวครับ
0: ครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาเรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจนะคะที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนำผู้ฟังค่ะสำหรับประเด็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะที่จะชวนทุกท่านค่ะออกมาปั่นจักรยานชมความงามของธรรมชาติชายฝั่งทะเลชาวชุมพรของเรานะคะโดยให้สัมผัสกับวิถีชุมชนแล้วก็ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นตลอดเส้นทางเลยนะคะซึ่งหากท่านเป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็รักในการออกกำลังกายไม่ควรที่จะพลาดเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะสำหรับการทายนะคะของที่เที่ยวของระนองนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะได้มีการออกประกาศไว้นะคะในวันนี้ก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ Amazing Thailand ค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในวันนี้เลยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ซินคลิก
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานและรวมไปถึงผู้รักการท่องเที่ยวทุกๆท่านนะคะในการร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดชุมพรค่ะผ่านกิจกรรมปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะที่จะพาทุกๆท่านเนี่ยออกเดินทางไปบนรถนะคะรถจักรยานท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามนะคะของชายฝั่งทะเลชุมพรของเรานั่นเองนะคะพร้อมสัมผัสกับวิถีชุมชนแล้วก็ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสชาติอร่อยตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดนะคะที่ตำบลสะพลีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะโดยการกำหนดเส้นทางนะคะปั่นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรผ่านจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ทัศนียภาพริมทะเลที่สวยงามนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็จะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ชมความงดงามของธรรมชาติชายฝั่งทะเลชุมพรเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็แวะชิมอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ผสมผสานทั้งการออกกำลังกายการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลงตัวเลยค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยพร้อมรับเสื้อที่ระลึกจากทางผู้จัดงานนะคะโดยมีการเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมที่กำหนดนะคะทั้งนี้ก็ค่ารับสมัครจำนวนจำกัดเพียงแค่200คนแรกเท่านั้นนะคะอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะรีบสมัครนะคะแล้วก็เป็นการสำรองสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรค่ะไม่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสดีๆอีกค่ะที่จะได้ออกมาสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรของเราเองนะคะผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เก็บเกี่ยวความประทับใจร่วมกันบนเส้นทางธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็มิตรภาพด้วยนั่นเองค่ะเตรียมจักรยานให้พร้อมค่ะผู้ฟังแล้วก็มาร่วมปั่นชมวิวทะเลสูดอากาศบริสุทธิ์และสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะในวันที่อาทิตย์นะคะที่9สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรแล้วพบกันค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันอีกครั้งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีข่าวดีนะคะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมนะคะภายใต้ชื่อไทยซินี่คือที่เที่ยวที่ไหนของระนองนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันค่ะพร้อมเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดระนองนะคะผ่านการร่วมตอบคำถามของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของททสำนักงานชุมพรค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเพจเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็มีผู้ที่ร่วมสนุกมาส่งคำตอบมาอย่างคึกคักเลยค่ะก็เห็นถึงความสนใจนะคะในแหล่งท่องเที่ยวของระนองของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์โดดเด่นเลยนะคะในด้านธรรมชาติรวมไปถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าค้นหาเลยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะททสำนักงานชุมพรก็ได้ทำการจับรางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับเป็นกระเป๋าของทาง Amazing Thailand ค่ะของที่ระลึกสุดพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย3รางวัล นะคะรางวัลแรกค่ะคุณวัชราวานิดล นะคะแล้วก็รางวัลที่2คือคุณคริซิปเนียพินอินนะคะและรางวัลสุดท้ายก็คือคุณสดายุ PL นั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านเลยนะคะที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้โชคดีทั้ง3ท่านค่ะก็อยากให้ติดต่อกลับไปที่เพจ Facebook ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะผ่านช่องทางส่วนตัวหรือว่าอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล นะคะโดยการส่งข้อมูลนะคะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลที่อยู่สำหรับการส่งรางวัลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเพื่อการสะดวกนะคะในการดำเนินการจัดส่งรางวัล นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้รับรางวัลดำเนินการส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับรางวัลซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วค่ะก็อาจจะเป็นการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมได้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ติดตามข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนั่นเองค่ะและนอกจากกิจกรรมลุ้นรับรางวัลแล้วนะคะทางของททสำนักงานชุมพรก็ยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจของจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองจังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่นะคะซึ่งสำหรับคนที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่ายังมีกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับของรางวัลพิเศษอีกมากมายอยู่แน่นอนนะคะก็อยากให้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะรวมไปถึงข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึง Facebook ของททชุมพรด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านอีกด้วยนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะได้รับทั้งข้อมูลข่าวสารนะคะในกิจกรรมปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดชุมพรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะในกิจกรรมทายซินี่คือที่เที่ยวไหนของระนองนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรที่นำมาประกาศให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัชชีมัชนกขาวทองนะคะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับฟังคลิปเสียงที่กล่าวอ้างถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำทุกประเด็นต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนประเด็นที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหาก บว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: ลูกบันเทิงมาแล้วนะ
3: ลูก

นัสยาโลกอวัตโนพึ่งยาเป็นคนรกโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบายบายยังนี่เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับแล้วก็ห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู้ยศยานที่ว่าก็คือน่าจะ

ได้รับความช่วยเหลือเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานดีนะครับในวันนี้เรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่าเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวดีนะครับมาจากเกณฑ์สิทธิโชคแล้วก็ชัยโชคนะครับมีรายรับลังไล่เข้ามาจากการค้าแล้วก็งานบริการนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นเรื่องของเสริมความมั่งคั่งได้ดีนะครับแล้วก็ธุรกิจอัญมณีคล่องสวยงามนั่นเองนะครับวันนี้ทำได้ดีในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าอบอวลไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนะครับคู่รักดูแลเกื้อกูลกันดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญหรือว่าลาบปากจากคนรักนะครับมาถึงว่าคนรักชวนไปรับประทานอาหารกระมังนะครับส่วนคนโสดวันนี้เขาบอกว่าช่วงเย็นมีโอกาสจะพบกับถูกใจโปรไฟล์ดีนะครับคนที่โปรไฟล์ดีแล้วก็มีรสนิยมดีนะครับแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์นั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 7:19 นะครับไปจนถึงเวลา 8:30 นแล้วก็อีกช่วงเวลานึง 9:19 ไปจนถึงเวลา 9:55 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็ช่วงเช้าอยู่ดีนั่นแหละครับ 10:49 ไปจนถึงเวลา 11:35 นะครับสี่มงคลเราสี่กระตุ้นโชควันนี้เป็นสี่ฟ้าสี่นำเงินสี่เขี้ยวแล้วก็สี่ข้าวนะครับสี่อับโชคนะครับวันนี้เป็นสี่ชมพู่แล้วก็สี่ส้มที่โชคลาภวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อกระตุ้นโชคลาภแล้วก็เสริมความเมตตาลมเย็นนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันมาเส้งทาร์ดดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้จีนะครับถูกฉลกกับคนที่เกิดปีวอกปีชะลูดแล้วก็ปีระกาสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีกุนนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปะทะคัดแย้งรุนแรงโดยตรงไหนสายงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์หรือเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางห้ามบูวามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดของคนรอบข้างแล้วก็เอกสารสัญญามีเกณฑ์ที่จะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าทุกข์เอาเปรียบพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้จะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมนะครับสติปัญญาเฉียบแหลมพลิกแพลงเก่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนดีนะครับแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีจุดด้อยแล้วครับเด็กที่เกิดวันนี้อาจจะมีความคิดมีความคิดมากนะครับแล้วก็แอปมีโรคส่วนตัวสูงในบางเวลานะครับ ขออภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยการฝึกให้กล้าแสดงออกแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกแล้วก็มาทำกิจกรรมรวมสังคมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกวันในช่วงต้นของรายการนะครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับเวลา 15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นนะครับมาฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงกันนะครับจะมีลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยสากลอยู่ก็เก้าแล้วครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแล้วก็ทันทีต้องการติชมรายการนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077-5111-43แล้วก็077-5104-101นะครับแต่สำหรับทันทีรับชมรับฟังทางโซเชียลนะครับก็คือเป็นการไลฟ์สดจาก Facebook ไลฟ์ของเพจชุมพรนะครับเพจของสวทชุมพรขอไปเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วครับมีข่าวคราวสำคัญที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับรวมถึงมีการไลฟ์สดนะครับทุกๆรายการของสวทชุมพรเลยทีเดียวรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ครับแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นให้สำหรับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นเพลงอย่าลืมตัวนะครับอย่าลืมตัวจากการขับร้องของซายันสัญญาเพลงนี้ครูนพพันนันขวัญประพานนะครับผู้นักประพันธ์ชาวใต้บ้านเราแล้วครับเป็นชาวพัทลุงนั่นเองนะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับอย่าลืมตัวรู้สึกว่าครูนพพนันจะร้องเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับบันทึกเสียงไว้ด้วยแต่ว่าไม่ดังเท้าสายันสัญญาออกมาขับร้องในภายหลังนะครับเพลงอย่าลืมตัวเพลงนี้ล่วงเล็กข้อมานะครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพชรนะครับให้พี่สายยุทธให้ปาติสให้พี่ผานีสวทนะครับให้หลวงไก่ซาอยากให้

นายหัวหนับโคทล่มซาวจีซ่าหยักนะครับแล้วก็แดงจันรัดซ่าหยักด้วยนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เหล็กบ่าวแคกแล้วก็เซาเหล็กเสริมซ้วยด้วยนะครับขอบคุณลุงเหล็กนะครับพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับข้อมาเป็นเพลงแร็กซ่ายันสัญญาเช่นเคยเมื่อทุกๆวันนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับทาง Facebook ไลฟ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิ้งนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยนะครับรวมถึงเพียเนกผิดไทยส่งสติกเกอร์เด็กผู้ยิ่งถือรู้พอใจมานะครับรวมถึงพี่ต้นน้ำปรมินเนียโซนะครับส่งรู้พอใจสีชมพูมารวมถึงทันเซมาลุกมิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่สุนันสุวรรณชัดรัวเบานันทำซิ่งนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็ส่งรู้พอใจมาด้วยนะครับเราก็มีเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่จะเปิดในช่วงนี้สองเพลงนะครับเป็นเพลงติดค้างจากเมื่อวันเช่นกันนั่นแหละครับจริงๆแล้วเพลงยากให้รู้ว่ารักนี้เปิดได้ประมาณสักครึ่งเพลงนะครับเมื่อวันจากการขับร้องของดวงจันทร์สุวรรณีน้องมิ้นข้อมานะครับแต่ว่าฟังไม่จบก็เลยชดเชยให้ในวันนี้นะครับเป็นเพลงแรกในช่วงนี้แล้วก็อีกเพลงนึงนะครับติดค้างจากเมื่อวันเช่นกันนะครับบออยากเจอหน้าทุกกรณีนะครับจากการขับร้องของมนแคนแกนคูณพี่สำรันผัดหนาค่าข้อมานะครับพี่สำรันนี่ก็รับฟังอยู่ที่ถุงตะโกนั่นเองนะครับเมื่อวานคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่ารอนมาเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับที่แถวอำเภอถุงตะโกวันนี้ชดเชยให้นะครับเพลงบออยากเห็นหน้าทุกกรณีนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองผลงานเพลงครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับข่าวสุชวงสาระได้หลาวข่าวดังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่กฎทายางนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์โบกมือมาครับในทางหลายกลุ่มนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับรวมถึงขอบคุณพี่นาราหวังไพ่นะครับวันนี้ขอเพลงมาด้วยบอกว่าขอเพลงโลกนี้คือละครของสู้นารีนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าขอชื่นชมรายการดีมากครับผมฟังมาตลอดครับขอบคุณพี่นาราอย่างสูงนะครับก็นานๆข้อมาทีนะครับตั้งแต่ผมย้ายกลับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เพิ่งพบเจอกับพี่นาราวันนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ทุกๆครั้งจัดรายการนะครับพี่นาราจะโทรมาบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มมาจัดรายการไม่หลังจากที่ย้ายกลับมาที่สวทชุมพรนะครับเพิ่งได้เห็นพี่นาราโทรมานะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่นาราที่ยังรับฟังกันอยู่เสมอนะครับสาระเด่นหลักข่าวดังนะครับช่วงนี้ก็เช่นเคยแล้วครับผมมีเรื่องราวของพยากรณ์อากาศในส่วนของเฉพาะจังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของจังหวัดอื่นหรือว่าภูมิภาคระดับภูมิภาคนะครับรายการอื่นเขาพูดไปแล้วนะครับผมก็เน้นย้ำเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอำเภอท้าสาอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเราสูงสุดอยู่ที่36องศานะครับต่ำสุด25องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:48 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:04 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:38 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับ 9:32 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสั้นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เป็นกำลังดังอยู่ในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบทองที่นั่นเองนะครับวันนี้ปลัดมหาไทยนะครับตั้งสันติพรเป็นประธานสอบทุจริตข้าราชการทองถิ่นคิดเส้น7วันรูพ้นนะครับหลันด้วยนะครับบอกว่าหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนนะครับแล้วก็ย้ำว่าเศร้าถึงใครทุกคนที่รวมกระทำความผิดนะครับก็ต้องทุกดำเนินคดีทางมุดแล้วครับในเรื่องนี้นะครับนายอันซิดนะครับสัมพันธารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตสอบทองถิ่นนะครับว่านายอนุทินชาญวีรากูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้นะครับในเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะไปแจ้งความกล่าวโทษรองทุกข์ในทางความคิดนะครับซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยจะมอบอำนาจให้กับสำนักกฎหมายไปดำเนินการแจ้งความต่อตำรวจนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยมีนายสันติพรยิมละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับซึ่งหากกระบวนการไม่ถูกต้องจะนำพ้นแจ้งให้คณะกรรมการจัดสอบดำเนินการตามลำดับต่อไปนะครับและหากที่มาไม่ถูกต้องถูกจ้างที่มาก็จะไม่ถูกต้องเช่นกันนะครับเมื่อนักข่าวนะครับถ้ามาหากได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลการสอบหรือไม่นะครับนายอันซิดนะครับขออภัยนายอันซิดบอกว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างนะครับเพราะมีรายตำแหน่งถ้าเป็นทางกระบวนการก็ต้องดำเนินการส่งข้อเท็จจริงไปให้กรรมการสอบว่ามีความผิดคลาดเคลื่อนซึ่งก็ต้องทำให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อถามว่าคณะนี้ได้มีเข้าไปแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการยกเลิกทั้งหมดนายอันซิดบอกว่าการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนแล้วครับหากผิดก็ต้องแยก ขออภัยครับภาพพิษก็ต้องยกเลิกแน่นอนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งว่าให้ดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งจะต้องมีการมีกรรมการนะครับดำเนินการยู่แล้วก็จะแจ้งเข้าไปนะครับส่วนผู้ที่บริสุทธิ์เราก็ต้องดูนะครับเพราะว่าผู้สอบมีถึง 300,000 คนเลยทีเดียวนะครับ 300,000 กว่าคนคนที่อยู่ในกระบวนการใครบ้างคนที่ได้เป็นใครบ้างนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการใครบ้างมีการแก้กระดาษคำตอบหรือไม่ก็ต้องมาดูนะครับอะไรที่ผิดก็จะยกเลิกนะครับแล้วก็ผู้ซื้อข้าวได้ท่ามย้ำนะครับว่าไม่ใช้การเมาเค้งเอาผิดทั้งหมดใช้หรือไม่นายอาซิดบอกว่าเป็นกระบวนการรองทุกเปล่าโทษนะครับส่วนตำรวจจะทราบถึงใครทุกคนที่จะร่วมกระบวนการทำผิดก็ต้องยกทุกดำเนินคดีทั้งหมดแล้วครับเป็นการแจ้งความจากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช้รายบุคคลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าและครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบทองทิ้นนะครับสอบเข้ารับรายการในทองทิ้นนั่นเองนะครับมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนั่นเองนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับในช่วงนี้เพลงแรกที่จะเปิดนะครับผมจะเปิดไทยซองเพลงแรกก็จะเป็นหัวใจรักนะครับจากการขับร้องของยศรักสลักใจเบานันทำซิ่งข้อมานะครับวันนี้บานันบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับแล้วก็พีเซตให้กับแม่ไม้เศร้าวทอนะครับรวมถึงบ่าวก้อยด้วยนะครับขอบคุณบานันนะครับแล้วก็เพลงทาร์ตรักนะครับจากการขับร้องของสุนารีราชสีมาพี่เศร้าทุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วก็พีเซตบ่าวก้อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากฟังประวัติของสุนารีนะครับผมจำได้ว่าสุนารีเนี่ยผมเคยรับประวัติไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าผมค่อยนำมาหลายฟังกันนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับหัวใจรักแล้วก็ทัดรักครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ ขออภัยครับเข้าสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังน้องเพิ่นนะครับชายโปรไฟล์วัดทางของชั้นไม่ใช่ฟันของเธอนะครับเข้ามาแล้วใน Facebook ไลน์ตอนนี้นะครับขอบคุณที่เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับก็เช่นเคยแล้วครับวันนี้เป็นประวัติของเพลงลมทะเลนะครับที่ขับร้องด้วยสมยศทัศนพันธ์นะครับแล้วก็เอมออนวิเศษสุดนะครับคำร้องโดยสมยศทัศนพันธ์แล้วก็สกลมิตรานนท์นะครับแล้วก็ทำนองสมยศทัศนพันธ์บันทึกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2490นะครับเพลงนี้ครูสมยศทัศนพันธ์นะครับผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักร้องประจำวงดุริยางค์ทหารเรือนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485แล้วก็ทำงานอยู่ที่กองดุริยางค์ทหารเรือนานถึง16ปีนะครับแล้วก็เป็นทางนักร้องเป็นทางนักแต่งเพลงประจำวงนะครับฮัสดนตรีของทหารเรือนั่นเองนะครับครั้งแรกที่ครูส้มยศแต่งนะครับเพลงแรกตั้งแต่ครูส้มยศตั้งแต่เข้ารับราชการทหารเรือใหม่ๆแล้วครับคือเพลงลมทะเลนี่เองนะครับตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้เป็นเพลงประจำกองทัพเรือซึ่งวันนัดส่งเพลงนะครับครูส้มยศแต่งคำร้องไว้เพียง 1-2 ถอนเท่านั้นเองนะครับและอย่างคาดอยู่3ถอนนะครับซึ่งเป็นถอนแยกนะครับถึงครูสกลมิตรานนท์ที่รับราชการอยู่กองดุริยางค์ทหารเรือนี่นะครับด้วยอยู่ด้วยนะครับช่วยแต่งถอนที่3หายนะครับเพลงนี้ก็ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุศาลาแดงตั้งแต่ปี2485นะครับซึ่งเพิ่งมาบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2490นั่นเองนะครับโดยครูสมยศรองครูครับคุณเอมออนวิเศษสุดนะครับนักร้องยิ่งข้องวงดุริยางค์ทหารเรือในคณะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งคุณเอมออนเนี่ยครับซึ่งในคณะนั้นก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเองนะครับเพลงลมทะเลเป็นเพลงแรกที่ครูสมยศทัศนพันธ์ได้แต่งให้กับกองทัพเรือก่อนจะมีเพลงที่ซ่องก็คือเพลงวอนราชนาวีนะครับที่บันทึกเสียงในปี2500ซ่องเพลงนี้ได้รับนิยมสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมก็นำเรื่องราวมาจากพรางเพชรในเกล็ดเพลงมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเอาละครับฟังเพลงลมทะเลของครูสมยศทัศนพันธ์แล้วก็เป็นเพลงเด็กข้างถนนนะครับจากการขับร้องของเด็กหญิงกุหลาบกะทินะสมิตรนะครับเป็นเพลงเด็กข้างถนนท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

0: มัย
1: 15:56 นะครับข่าวสุดของสุดท้ายของรายการลูกถุงบันเทิงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านแล้วครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังกันมาโดยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณไปยังฐานพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับจากคำข้อของพีนาราหวังไพ่นะครับแล้วก็สำหรับเพลงแพรักสนามรบของไม้ไทยนะครับอย่าประกวยข้อมาพุ่มหยกยอท้ายไปในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวรรค์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหันในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัด ประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายพท .5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทาสุขนุชค่ะ
2: ค่ะดีเจมะตูมนะคุณภาสุราเจียมสายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวเนาะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ30นาทีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือตั้งแต่ช่วงเวลานี้16นาฬิกาเศษๆไปจนถึงประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ติดตามรับฟังรับชมได้ในพื้นที
1: ่7จังหวัด
2: 7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งในตอนนี้เราก็ไลฟ์ด้วยนะคะในเพจของสวทตะโกปากรมประชาสัมพันธ์
2: ค่ะ
1: ก่อนอื่นค่ะขอแนะนำทีมงานในเต็มห้องในวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนมีใครบ้างคะเนี่ย
1: นอกจากเราสองคนนะคะดิฉันภาสุรเจียมเสียใจส่วนคุณจันทราสุขนุชนะคะก็ยังมีคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียง Facebook Live นะคะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
2: ควบคุมเทคนิคค่ะค
1: ุ
2: ณชัดชัยจิตตำนองเนาะ
1: ค
2: ่ะผอ.สวท.ตะกั่วป่าก็เป็นบรรณาธิการนะคะ
1: แล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะ
2: แ
1: ล้วก็ท่านโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะอำนวยการผลิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงวันเวลาในช่วงนี้เลยนะคะวันนี้วันที่24ค่ะก็จริงๆมี1เรื่องที่เป็นเรื่องพร้อมกัน2เรื่องเลยวันที่24และ25นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดค่ะคุณจันทาคะ
2: ใช่ค่ะ
1: บอกว่าล่าสุดเนี่ยอย.เนี่ยก็มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะเผาทำลายยาเสพติดของกลางเนี่ยครั้งที่61แล้วค่ะรวมกว่า77ตันนะคะย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกับคืนสู่สังคมค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนาะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะรวมถึงนายสิริสุขยืนหารนะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็บอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก็คืออย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกค่ะโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดค่ะทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดนะคะรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดเนี่ยมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนค่ะซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือยาบ้า
1: แอมเฟตามีนนะคะ40ตันเลย จาก77
2: มากกว่า40ตันเนาะ
1: จาก77ตันเนี่ยคือ40ตันเนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะที่เป็นยาบ้าร
2: องลงมาก็คือยาไอซ์นะ
1: ค่ะ
2: รองลงมาก็เป็นเฮโรอีนแล้วก็ยาเสพติดชนิดอื่นๆค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการปฏิบัติการนะคะจริงๆ
2: ไทม์ไลน์ของการปฏิบัติการ
1: เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้23
2: มิถุนายนเน
1: า
2: ะ
1: เขาก็มีการตรวจลับแล้วก็ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้อย่างที่คุณจันทาบอกเมื่อกี้ว่ามีการพิสูจน์ว่าอันเนี้ยคือยาเสพติดจริงๆ
2: นะคะที่จะเผาทำลายเนี่ยก็คือของจริงนะ
1: แล้วก็ยืนยันความถูกต้องว่าตามชนิดและประเภทที่ได้กล่าวไปนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่
2: ะ
1: ในวันนี้ค่ะช่วงเวลา 13:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากอย.เนี่ยไปยังบริษัทอัคคีปราการนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งเมื่อบ่ายโมงนะคะเขามีการไลฟ์ด้วยนะคะเป็นพิธีปล่อยขบวนรถขนยาเสพติดของกลางเพื่อทำลายนะคะต้องบอกว่ามีการ แท็กทีมด้วยนะคุณจันทาแท็กทีมเซเลบแล้วก็นักกีฬาระดับประเทศค่ะมีทั้งคุณบัวขาวคุณชัชชุออนคุณสมฤดีคุณภูตะวันแล้วก็มีจ๋า BNK48 ด้วยนะคะที่ร่วมในการสำหรับพิธีในครั้งนี้นะคะที่มีการขนย้ายกันไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีท่านนรินทร์นะกัลยาณมิตรนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่25มิถุนายนค่ะช่วงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอันนี้จะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะว่านี่คือการทำลายโครงกลางยาเสพติดจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะผ่านเพจ Facebook FDA ไทยนะคะก็คือเพจของทางอย.นั่นแหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าอย.ก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศค่ะตั้งแต่การรับเก็บรักษาการตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลางไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพราะอะไรเพราะจะได้มั่นใจว่ายาเสพติดที่ถูกยึดไปเนี่ยถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ย้อนกลับมาในระบบหรือว่าสังคมอีกครั้ง
2: ค่ะ
1: นะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศค่ะอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ติดตามชมการไลฟ์นะคะของทางเพจ FDA ไทยค่ะเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะคะครั้งที่61กว่า77ตันด้วยกัน
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็สามารถติดตามชมกันได้เนา
1: ะ
2: เดี๋ยวเราก็จะมีการแชร์มาที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่าให้ได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยกันแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ในทุกเรียกว่าในทุกสถานีของเราเนี่ยก็จะมีการสามารถไปติดตามแต่ละสถานีได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการจริงๆแล้วหรือว่าถ้าในระหว่างนี้อยากจะชมภาพบรรยากาศสำหรับตั้งแต่เมื่อวันที่23แล้วก็วันนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook FDA ไทยได้เลยนะคะเพราะว่าในการตรวจสอบเรื่องของคณะทำงานในการทำลายยาเสพติดที่เขามีการตรวจเช็คเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยตัวอย่างสารเสพติดที่เอามามีการพิสูจน์ตรวจสอบทานอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงพ
2: ิ
1: ธีวันนี้ที่มีการปล่อยขบวนเนี่ยก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได
2: ้ยาบ้ามากกว่า40ตันยาไอซ์เป็นยังไงเนาะแล้วก็จะมีการเผากันให้เห็นซึ่งหน้าเนา
1: ะ
2: ซึ่งพรุ่งนี้ในเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นี้เขาก็จะใช้ชื่องานว่า Burn for Better นะก
1: ็
2: คือเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะ
1: ค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบนะคะสร้างความเชื่อมั่นขออภัยค่ะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศแล้วก็ตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามกันเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
2: ค่ะ11 นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้นะคะเรื่องของอาหารเสริมนะเป็นกลุ่มของสารเคมีคล้ายๆกันเลยค่ะคุณจันทาเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มของยาเสพติดยาบ้ายาต่างๆใช่ไหมคะอันนี้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังคืออาหารเสริมลดความอ้วนก่อนหน้านี้มีข่าวถ้าเกิดว่าเราได้ยินนะคะก็มีข่าวว่ามีพนักงานร้านกาแฟนะคะเขาเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าพอไปชันสูตรดูทางนิติเวชเนี่ยก
2: ็
1: พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งสารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารที่ต้องห้ามมานานมากๆแล้วนะคะ
2: ซึ่งก็บอกว่าเป็นสารอันตรายร้ายแรงเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะคือสมัยโบราณสมัยก่อนเลยเนี่ยมันเคยเป็นยาที่ลดความอยากอาหารแต่ปัจจุบันตอนนี้คือทั่วโลกเนี่ยแบนเพราะมันมีผลข้างเคียง

0: ครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็มีการสั่งการให้สคบเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเลยในการประสานการทำงานร่วมกับทางอย.นะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.รวมไปถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า ETDA รวมไปถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายเลยตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรนะคะโดยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนแบบวาระเร่งด่วนนะคะซึ่งท่านสุภมาศบอกว่าในช่วงนี้นะคะก็เป็นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์ของทางอย.แล้วก็สอบสวนจากทางตำรวจสน.นะคะซึ่งก็มีการวางแผนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดยแพลตฟอร์มแล้วก็ ETDA เนี่ยก็เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยออกจากระบบอย.แล้วรวมถึงให้อย.เนี่ยมีการตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและการโฆษณาเพื่อที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าก็ยังมีการนำสารเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในยาลดน้ำหนักแล้วก็ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ก็คือเหมือนกับว่าไอสารตัวนี้คือเขายกเลิกการใช้ไปแล้ว
0: ใช่
1: ว่าอยู่ๆทำไมถึงกลับมา
0: อืมยังค้นพบอยู
1: ่แล้วทีนี้และที่สำคัญก็คือในยุคนี้การขายอาหารเสริมเนี่ยก็คือขายทางออนไลน์นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ซื้อละกันเนา
0: ะ
1: บางทีเรื่องของการควบคุมเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าเราซึ่งเป็นคนซื้อนะต้องมีการคิดพิจารณาก่อนที่จะตกลงใจที่จะไปซื้อเพราะว่าคำว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักมันจะต้องมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเราก็ตรวจสอบในหลายขั้นตอนก็แล้วกันอันแรกที่ท่านมักจะย้ำเสมอว่าถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ถูกราคาถูกกว่าปกติเนี่ยให
0: ้เอ๊ะไว้ก่อน
1: ไว้ก่อน
0: อันที่สองคือสรรพคุณเกินจริงโอ้โหบอกว่าลดภายใน
1: หนึ่งสัปดาห์กินหนึ่งซองลดสามโลงี้เป็นไปได้ไหม
0: ไม่ได้เอะไว้เลยจะมาต้องรุนแรงมากเลยนะถึงแบบว่า
1: ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือแบบไหวไหมที่เราจะกินแบบสักสามซอง
0: ไม่น่าไหว
1: ลด9กิโล
0: มันก็มีความน่ากลัวนะคะอันต่อมาที่ท่านให้เอะก็คือเรื่องของไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าอย่างที่คุณจันทาบอกเลยเห็นผลเร็วผิดปกติมาก
1: ใช่
0: ห้ามซื้อตามรีวิวอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้อะเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ไปอ่านนี่เป็นประจำ
0: รีวิวว่า
1: เรา
0: อุ๊ยอันนี้ดีเขารีวิวดีหมดเลยก็เข้าใจว่าซื้อตามได้ยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานต่างๆเนาะที่มีความเป็นยาอาหารเสริมอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอาหารเสริมเนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดี
1: เพราะว่ามันเรากินเข้าไปไง
0: มันมี
1: ผลเข้าไปปุ๊บมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเรา
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องแบบว่าคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อ
0: ถูกต้องแล้วก็ก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยให้ดูว่าร้านค้าเนี่ยมีการระบุตัวตนไหมที่อยู่ชัดเจนหรือเปล่า
1: เออเราซื้อมาแล้วสามารถตรวจสอบกลับได้ไหมว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนผลิตยังไงผลิตที่ไหนหมดอายุหรือยัง
0: ใช่ดูได้หรือเปล่ามีข้อมูลหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อจริง
1: ๆ
0: ขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องระวังอย่างนึงนะคะบางผลิตภัณฑ์อันนี้ประสบการณ์ที่เคยเห็นบางผลิตภัณฑ์ค่ะบอกว่ามีเลขอย.เรียบร้อยแต่เป็นลักษณะคือการเอาเลขผลิตภัณฑ์อีกอันนึงอะ
1: มาสวม
0: มาแปะมาสวมแทนซึ่งแบบแทนทำให้เราอะเข้าใจได้ว่านี่มันเป็นโอ้ยมันมีอย.นะ
1: เออแล้วทีนี้เราจะตรวจสอบยังไงอะ
0: เขาก็มีจริงๆอย.เนี่ยเขามีระบบ
1: ว่าอันนี้มันจริงหรือปลอม
0: มันมีระบบซึ่งในระบบอ่ะเขาจะระบุเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ะสมมติเป็นอาหารเสริมเนี่ย

0: เสริมอะไรชื่ออะไร
1: อ
0: ื
1: ม
0: จริงๆการสวมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนละอย่างกันยกตัวอย่างเช่นอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นอาหารเสริมเรื่องของการให้ผิวพรรณสวยงาม
1: ค่ะ
0: เอามาแปะในอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการ
1: ลดความอ้วน
0: ซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้ว
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็ร้องเรียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเอ๊ะมันต้องสงสัยนะ
1: ช่องทางที่เราจะร้องเรียนได้มีที่ไหนบ้าง
0: สายด่วนสคบค่ะ1166
1: ค่ะ
0: แอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็มี
0: มีค่ะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบผิดกฎหมายเนี่ย
1: สายด่วนอย.
0: อย.ก็ได้เหมือนกัน
1: 1556
0: อ
1: ันนี้อย่างที่บอกว่าสายด่วนอย.นอกจากเรื่องของร้องเรียนแล้วเรายังสอบถามรายละเอียดอื่นๆกันไปได้ด้วย
0: ใช่ค
1: ่ะอย่างที่บอกว่าอันนี้เลขนี้จริงไหมอะไรแบบนี้
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าของที่เราซื้อมาไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามสิ่งที่เราซื้อมาหรือเปล่าอาจจะมี
1: ก็ตรงตามวัตถุประสงค์เราหรือเปล่าอย่างเช่นดิฉันเนี่ย อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกับว่าให้แบบว่าผิวขาวนี
0: ่ค่ะ
1: ว่าเราจะดูว่าม ันตรงไห
0: ม
1: บางทีพอไปดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสวมเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้อาจจะมาจากเรื่องอื่นซึ่งเป็นลดน้ำหนักอะไรก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว
0: ้
1: ทุกครั้งนะท่านจะบอกประจำว่าให้เอ๊ะไว้ก่อน
0: ใช
1: ่ง่ายๆเลยอย่างเช่นราคาที่ต่ำเกินไปนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินจริงอะไรแบบนี้
0: ให้ระมัดระวังทุกอันเลยแล้วก็นี่ค่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของอย.เนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่นะคะหน้าเว็บไซต์
1: เราก็สามารถที่จะ
0: เอาเลขมาเซิร์ชเลย
1: หมายเลขเข้าไปได้
0: ใช่ค่ะว่านะ
1: เอ๊ะผลิตภัณฑ์นี้ตามหมายเลขอย.เนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเลขนี่
0: ใช่ใช่เขาจะมีเป็นเลขอย.แล้วก็เขียนเป็นรายละเอียดนะคะ
1: แล้วก็ทีเนี้ยมันก็ว่าพอเราคีย์เลขเข้าไปนะข้อมูลมันก็จะขึ้นมาว่าเลขนี้มันจดทะเบียนของอะไรเป็นสรรพคุณยังไงอะไรแบบนี
0: ้
1: ถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ควรซื้อ
0: ใช่
1: นะ
0: หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจจังเลยก็โทรไปสอบถามเขาได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะเขาก็จะมีเลขแบบเป็นนิวโค้ดอ่ะนะที่เขียนเป็นเลขมีตัวเลขมีพยัญชนะมีตัวอักษรนะคะที่เป็นกลุ่มของทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางนะคะก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วเอ๊ะดูแล้วไม่น่าจะใช่ให้เชื่อความเอ๊ะของเราไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะว่า
1: แล้วก็หลังจากเอ๊ะแล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูล
0: ใช
1: ่ก่อนที่จะไปกดซื้อ
0: ถูกต้อง
1: นะเพราะแต่ว่าคือแบบก็ดิฉันก็ไม่ได้โทษใครนะเวลาเขามีการสมมติว่าเราดูในแพลตฟอร์มออนไลน์นะกำลังไลฟ์อยู
0: ่
1: รีบนะคะรีบนะคะแบบว่าตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้
0: พิเศษใช่ไหมคะ
1: ใช่มันทำให้เราแบบอยากซื้
0: อ
1: แต่ว่านี้ก็คือต้องเอ๊ะแล้วกดใจไว้ก่อนมาตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนค่อยไปกดซื้อในวันพรุ่งนี้ซึ่งโดยปกติการไลฟ์ขายของเนี่ยก
0: ็
1: คือมันจะมีโปรโมชั่นทุกวันอยู่แล้วส
0: ่
1: วนใหญ่เนาะมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นของจริง
0: อ
1: ันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นของจริงถ้าเกิดว่าไลฟ์แบบของที่ไม่จริง เช่นแบบว่าไลฟ์วันนี้แล้วหายไปเลยเพื่อที่จะเอาเงินมาหลอกขายทาง ออนไลน์อะไรแบบนี
0: ้
1: อันนี้ก็จะหายไปเลยก็คือแน่นอนละนั่นว่าก็คือไม่จริงนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าของจริงนี่คือมันจะมีทุกวันแล้วก็มีการผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ฝากไว้สำหรับอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาต่างๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะที่นำมาฝากกันซึ่ง เหลือเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะปันรัต ปันนระสมวาน15วันค่ะในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะในวันที่25-26มิถุนายน2569ค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้25ค่ะจะเป็นเวลา 16:45 นค่ะและวันที่26จะเป็น 9:55 นค่ะ
1: อืมค่ะ
0: ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะในสวททุ่งสงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นของทางสวทราชบุรีค่ะ
1: อืมค่ะ
0: นะคะก็ทีมงานสวทตะกัวป่าค่ะก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: เทพมีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกๆคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน

สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีพื้นป่าแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงสถานที่ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทั้งพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลวันนี้ผืนป่าไทยประจันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและการสืบสานคุณค่าของธรรมชาติเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ใช่เพียงบันทึกแค่เรื่องราวของกาลเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: งานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้พื้นที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่เหล่าเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในพื้นที่ไทยประจันแห่งนี้ค่ะ
1: ช่วงตามรอย

ุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่ได้รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้ในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: ราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงถูกสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์ผืนป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงเป็นการรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำท่าพระจันทร์อันเนื่องจากพระอมรินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านท่าพระจันทร์นะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลีในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำท่าพระจันทร์2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำโอ่งพรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างอะไรได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ.38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับปวงชนชาวไทยครับ

0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีดิฉันสุภาพรไทยเจียมอารีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
2: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

ก็แม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาท ดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้าทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7,500,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า 1,100,000 บาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ัญหาที่เกิดขึ้นเยอะนะครับกับชาวบ้านกับประชาชนนะครับก็ยังมีอีกประเด็นนึงก็คือเมื่อมีการขายฝากไปแล้วครบกำหนดระยะเวลาขายฝากเรามีเงินพร้อมนะครับเราอยากจะถ่ายถอนนะครับไปวางสินไถ่เพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมากลายเป็นว่าผู้รับซื้อฝากนะครับหรือเจ้าหนี้ของเราเนี่ยหลบเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่ยอมให้มีการถ่ายถอนไม่ยอมรับเงินสินไถ่ไม่ยอมมาพบนะครับไม่ยอมมาเจอหรือไม่ยอมรับเงินปัจจุบันนะครับก็ได้มีกฎหมายนะครับที่รัฐบาลนะครับหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติของเรานะครับได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือพรบคุ้มครองประชาชนนะครับในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพ.ศ.2562นะครับกฎหมายตัวนี้ก็ได้ออกมาเมื่อพ.ศ.2562นะครับเพื่อคุ้มครองนะครับประชาชนนะครับโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจากกฎหมายตัวนี้ก็คือจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้คุ้มครองนิติบุคคลนะครับแล้วก็การที่จะเข้าเงื่อนไขนะครับที่กฎหมายตัวนี้จะคุ้มครองก็คือจะต้องเป็นการขายฝากที่ดินนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยก็คือเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินที่เราสร้างบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ดินที่เป็นทำการเกษตรกรรมนะครับกฎหมายตัวนี้นะครับก็มีข้อดีที่จะคุ้มครองประชาชนก็คือสินไถ่เนี่ยครับเมื่อรวมค่าตอบแทนนะครับหรือง่ายๆก็คือดอกเบี้ยแล้วนะครับจะกำหนดสินไถ่ไว้โดยคิดค่าตอบแทนเกินร้อยละ15ต่อปีไม่ได้นะครับคิดได้แค่ร้อยละ15ต่อปีแล้วก็ประเด็นของเราก็คือเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะวางเงินสินไถ่แล้วหรือซื้อทรัพย์สินเนี่ยคืนแล้วนะครับเจ้าหนี้หลบเลี่ยงนะครับลูกหนี้นะครับหรือผู้ขายฝากเนี่ยก็สามารถนำเงินไปวางนะครับหรือนำสินไถ่นะครับไปวางทรัพย์ได้ณสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินที่เราได้ทำการจดทะเบียนขายฝากนี้นะครับหรืออีกที่หนึ่งก็คือสำนักงานวางทรัพย์ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยในต่างจังหวัดจะอยู่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนะครับสามารถนำเงินไปวางทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าสินไถ่เพื่อได้ทรัพย์สินคืนมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับกรมที่ดินก็ได้มีการออกระเบียบนะครับในการที่จะคุ้มครองประชาชนในส่วนนี้ก็คือหากนำเงินไปวางทรัพย์แล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ยอมมารับเงินสินไถ่ไม่ยอมนำโฉนดที่ดินหรือนำนส3กมาณสำนักงานที่ดินเนี่ยสามารถออกใบแทนนะครับใบแทนโฉนดที่ดินนะครับเพื่อทำการถ่ายถอนที่ดินกลับไปได้นะครับก็เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ทำการขายฝากนะครับ

0: อย่าพลาด24มิถุนายน69บ่ายโมงครึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดและร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปผ่าน Facebook Live Fanpage FDA ไทยเผาจริงจบจริง Burn for Better
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตร

0: อกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

อย่าพลาด24มิถุนายน69บ่ายโมงครึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดและร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปผ่าน Facebook Live Fanpage FBA ไทยเผาจริงจบจริง Burn for Better

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: มาถึงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เยาวชนกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดที่กำลังคุกคามนะครับสังคมของวัยรุ่นอยู่ปัจจุบันอดีตนี้เรื่องราวของยาเสพติดนี้ยังไม่หนักเท่ากับสมัยนี้นะครับยิ่งปราบปรามเท่าไหร่มันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับการที่เรานะครับเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องมันทำลายประเทศนะครับแต่เราห่างได
4: ้ประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผลกระทบโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรจัดโครงการจังหวัดพบประชาชนบูรณาการพอสวออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพื้นที่ตำบลตะโกพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อเร่งแก้ไขจังหวัดชุมพรจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของ

0: มวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นลดผลกระทบโครงการแลนด์บริดจ์นางสาวพรประภาหมิงเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โครงการแลนด์บริดจ์โดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหลังสวนที่ระบุได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมลิ่วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ช่วงชุมพรระนองซึ่งกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ให้พิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการก่อสร้างดังกล่าวด้านจังหวัดชุมพรได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปเมื่อวันที่18สิงหาคม2566เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเสนอข้อห่วงกังวลซึ่งในครั้งนั้นมีกลุ่มชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนโดยทางสนขได้รับเรื่องไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกแบบและดำเนินโครงการต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งและคณะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อห่วงกังวลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงทั้งมิติของจำนวนผู้ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่และการประชุมร่วมกับจังหวัดชุมพรในครั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำไปประมวลผลร่วมกับเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณาและประสานงานไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการจังหวัดพบประชาชนบูรณาการพอ.ศว.ออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขลงพื้นที่ตำบลตะโกพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อเร่งแก้ไขนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพรหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ณวัดเทพนิมิตหมู่ที่8ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.จังหวัดชุมพรเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวโดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาอัยการตำรวจจิตอาสาพระราชทานและผู้นำท้องถิ่นร่วมดูแลและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนในตำบลตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากกิจกรรมภายในงานมีการออกบูธให้บริการที่หลากหลายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอาทิด้านสาธารณสุขมีการให้บริการตรวจรักษาโรคจากหน่วยแพทย์พอ.ศว.ด้านการเกษตรมีการให้คำปรึกษาและแจกจ่ายพันกล้าไม้ด้านงานบริการภาครัฐมีการจัดทำบัตรประชาชนและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายส่วนด้านสวัสดิการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้มอบรถจักรยานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของเยาวชนสำหรับโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรภายใต้วิสัยทัศน์ชุมพรเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและมีคุณ ณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำบริการจากภาคส่วนต่างๆมาหาพี่น้องประชาชนถึงที่พร้อมรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจะหมุนเวียนไปครบทุกอำเภอเดือนละ1ครั้งเพื่อให้ชาวชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากการให้บริการเชิงรุกแล้วทางจังหวัดยังได้ร่วมสรุปสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ตำบลตะโกเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วยปัญหาทางเส้นทางคมนาคมเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติสภาพถนนปัจจุบันยังเป็นลูกรังไม่สามารถปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงได้เนื่องจากรอการอนุมัติใช้พื้นที่ทั้งนี้ทางพื้นที่ได้ยื่นขออนุญาตไปแล้วและยังต้องการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเร่งรัดการอนุญาตต่อไปปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอในฤดูแล้งประชาชนมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อสูบน้ำเข้าสวนลดผลผลิตทางการเกษตรส่งผลให้ไฟตกบ่อยครั้งและเชื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจึงเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเพิ่มกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งคลองพราวและคลองตะโกซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีสภาพแห้งขอดไม่มีน้ำดิบผลิตประปาแนวทางแก้ไขคือต้องการให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นข้ามคลองเผาขนาดความกว้าง30เมตรจำนวน2จุดคือบริเวณเชื่อมต่อหมู่ที่11กับหมู่ที่8และบริเวณเชื่อมต่อหมู่ที่2กับหมู่ที่3ปัญหาน้ำไหลหลากกัดซ้อตะลิ่งลำคลองเผาในฤดูฝนน้ำจากลาดเชิงเขาไหลแรงและกัดซ้อตะลิ่งจนได้รับความเสียหายแก่บ้านเรือนพื้นที่เกษตรรวมถึงสถานที่ราชการสำคัญอย่างรพสตทับช้างและศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการพิเศษประจำจังหวัดชุมพรจึงมีข้อเสนอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังระยะทาง100เมตรบริเวณรพสตและศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมทั้งประสานกรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังบริเวณหมู่2และหมู่3ใกล้เคียงสะพานคลองเผาระยะทางข้างละ500เมตรทางด้านผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนราษฎรตำบลตะโกได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ราชการจังหวัดชุมพรรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยมาสู่พื้นที่พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขและบริหารจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลปักหมุดชุมพรยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนรุ่นที่2เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนคณะผู้จัดงานวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดณห้องประชุมสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจังหวัดชุมพรมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะหมู่เกาะชุมพรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนักท่องเที่ยวนิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลผ่าน Google การติดตามรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจจากคอนเทนต์วิดีโอสั้นนอกจากนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์เฉพาะตัวและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าและคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศยังสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวไทยซึ่งสามารถเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: เหยียบลาด24มิถุนายน69 บ่ายโมงครึ่งขอเชิญ

0: ัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
0: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่24มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:48 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:04 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 20:38 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 9:32 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตรกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคืนนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสมันหรือเนื้อสมันหรือกวางเขาสุกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์กลีบคู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นกวางขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนตามตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับท้องมีสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็ริมฝีปากล่างและก็ด้านล่างของหางเป็นสีขาวนะครับมีลักษณะเด่นก็คือตัวผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมายเหมือนกิ่งไม้นะครับและดูสวยงามจึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้นะครับสมันมีความยาวลำตัวนะครับ180ซมนะครับความยาวหาง10ซมมีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่100ถึง110ซมนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ100ถึง120กิโลกรัมนะครับแล้วก็สมันนั้นวิ่งเร็วโดยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีการกระจายพันธุ์เฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงบริเวณกรุงเทพในปัจจุบันนะครับด้วยอาศัยอยู่ที่ทุ่งโล่งกว้างไม่สามารถหลบหนีเข้าป่าทึบได้เนื่องจากกิ่งก้านของเขาจะไปติดพันกับกิ่งไม้นะครับจึงเป็นจุดอ่อนให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดายนะครับในสมัยอดีตนะครับชาวบ้านล่าสมันด้วยการสวมเขาปลอมเป็นตัวผู้เพื่อล่อตัวเมียออกมาจากนั้นจึงใช้ปืนยิงหรือหอกพุ่งในการล่าสมันนะครับแล้วก็ปัจจุบันสมันสูญพันธุ์แล้วนะครับสมันในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายเมื่อปีพุทธศักราช2475ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็ในประมาณในช่วงปีพุทธศักราช2534มีรายงานว่าพบซากเขาสมันสดขายในร้านขายยาใจกลางเมืองพงสาลีและก็แขวนหลวงพระบางทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ทำให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีสมันลงเหลืออยู่ในประเทศลาวเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมันนะครับที่ถือได้ว่าได้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราแล้วนะครับ

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยอสม

ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของขวัญที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับปั่นยิ่งล้ำค่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสมมีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 07750411010775114533โดยเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้เป็นวันพุธที่มิถุนายน2569นะคะเวลา18:30 น.ถึง19:00 น.นะคะรายการอสมมีเรื่องเล่าเป็นการนำข่าวและสาระต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทีมงานของอสมมีเรื่องเล่าก็มีคุณบุญผ่องระองวันคุณยุพินภัทรเวชและดิฉันมยุรีสุขเกษมค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสมมีเรื่องเล่าเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: ฟังคะเวลาพบกับเอาสมุนเล็กทุกครั้งเอาสมุนเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าสมุนเล็กนะคะเรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบึงหนองขอและอิ่มปอเปิดกันเลยนะคะเพื่อขจัดโรคร้ายที่มียุงรายเป็นพาหะแล้วก็ห่างไกลไปจากเราไม่เฉพาะยุงรายนะคะคุณผู้ฟังเรามียุงหลายชนิดเลยนะคะแต่เรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบึงหนองขอกันก่อนนะคะปอที่1คือปอปิดปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ปอที่2คือปอปล่อยปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะปอที่3คือปอเปลี่ยนเปลี่ยนทายน้ำทุกๆ7วันนะคะปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดน่าอยู่น่ามองค่ะปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะและอีกหนึ่งขอคือขอขัดร้างภาชนะที่เราเปลี่ยนทายน้ำทุกๆ7วันนะคะเพื่อขจัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงรายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะและอีกหนึ่งปอคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่แอบอาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะได้ตายยากค่ะสำหรับยุงรายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายพี่ยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเรามาเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอและบุกหนึ่งขอนะคุณผู้ฟังสามโรคร้ายที่มากับยุงรายก็ได้แก่หนึ่งโรคไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังโรคชิคุณคุณย่าหรือปวดข้อยุงรายแล้วก็โรคไวรัสซิก้า3โรคร้ายนี้มียุงรายเป็นพาหะของโรคค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ต้นเดือนอสมเล็กได้มาจัดรายการคู่กับน้องแอ้วัฒนีศรีพรมนะคะซึ่งตรงจุดนี้โรคไข้มาลาเรียซึ่งโรคนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นโรคที่ว่าเราคิดว่าเป็นโรคที่ว่าไม่ได้แพร่ระบาดหรือก็พบกันบ่อยไม่เหมือนกับโรคไข้เลือดออกหรือชิคุณคุณย่านะคะแต่ปรากฏว่าที่ท่าแซะระบาดตั้งแต่เดือนมกรายังกำราบกันอยู่ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเป็นโรคไข้มาลาเรียซึ่งโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากยุงก้นป่องนะคะแต่เราก็ยังไม่คุยกันถึงโรคนี้นะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่าตอนนี้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เวลาตกข้างใดเราก็ดีใจเพราะหนึ่งเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้อย่างอสมุเล็กนี่ดีใจเลยค่ะพอมาเห็นฝนเท่านั้นนะคะพอไปสวนนี่เราจะได้ไม่ต้องรดน้ำเพราะสวนของอสมุเล็กนี่เขาเรียกเป็นดินขี้เป็ดมันจะไม่อุ้มน้ำถ้าปล่อยไว้วันที่หนึ่งวันที่สองไม่รดนี่นะคะพอวันที่สามเนี่ยต้นไม้จะเฉาทันทีเลยใจใบสลดหมดนะคะทีนี้พอฝนตกเราก็ดีใจนะคะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเวลาฝนตกชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ต้องออกไปทำนะคะเพื่อดูแลต้นไม้ของเขานะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่ชาวสวนเข้าใจว่าเกิดจากการสาเหตุที่ว่าเกิดจากการเจ็บป่วยนะคะเพราะเขาคิดว่าเขานี่ตากรำทำงานหนักเพราะชาวสวนชาวไร่ชาวนานี่ชาวนานี่เขาบอกหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินซึ่งสมัยก่อนเราเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมเนี่ยเขาต้องพูดแบบนี้พอเวลาไปดูชาวนาจริงๆค่ะเพราะว่าเขาจะก้มหน้าเพื่อปักต้นกล้าในน้ำแล้วก็หลังเนี่ยจะต้องเหงนขึ้นไปท้องฟ้าตรงนั้นเองคือเขาจะพูดว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะแล้วก็ถามว่าระหว่างที่เขาดำนาไปด้วยนี่มันเฉยแฉะน้ำที่ท่วมขังแล้วเวลาเขาย่ำไปน้ำไม่ใช่ใสนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันจะเป็นน้ำโคลนนะคะทีนี้ชาวสวนก็เหมือนกันเวลาฝนตกในสวนก็เฉยแฉะนะคะก็มีดินโคลนน้ำขังแล้วก็ชาวไร่นี่ดีหน่อยไม่ค่อยอันตรายมากเหมือนชาวนากับชาวสวนนะคะแต่ก็ชาวไร่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าโรคไข้ดินหรือเมดิออยนี่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะคะและเชื้อตัวนี้นี่มันจะอยู่ได้นานนะคะคุณผู้ฟังเวลามาอยู่นี่นะคะขนาดว่าไม่ฝนไม่ตกแต่ดินนี่แห้งแล้วเวลาเราเดินฝุ่นละอองของมันที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่ฟุ้งเข้าจมูกเราก็ป่วยได้นะคะคุณฟังไม่ใช่ว่าจะต้องฝนตกอย่างเดียวแล้วเราก็ป่วยนะคะเหมือนกับว่าเชื้อมันนี่มันรอจังหวะอยู่เลยถ้าฟุ้งเข้าจมูกเราเมื่อไหร่เราจะป่วยทันทีนะคะเป็นโรคเขาเรียกโรคไข้ดินซึ่งอาการของมันเอาเราพูดถึงสาเหตุก่อนค่ะคุณผู้ฟังนะคะพอพูดถึงสาเหตุเสร็จว่าสาเหตุของมันนี่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะ อยู่ในดินโคลนแล้วก็น้ำที่ท่วมขังนะคะ อาการก็คือมีไข้สูงรวมกับมีอาการไอนะคะก็อาการคล้ายไข้หวัดเหมือนกับคนเป็นไข้ที่ทำให้ชาวสวนชาวไร่ชาวนาคิดว่าตัวเองได้ป่วยเพราะเป็นไข้นะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่ไอ้พวกนั้นนะมันเป็นเชื้อไวรัสแต่ตัวนี้มันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะคะคุณผู้ฟังทีนี้พออาการที่1คือมีไข้สูงอาการที่2คือจะพบแผลฝีหนองตามผิวหนังนะคะก็มีตุ่มแดงนะคะอันนี้ตัวลักษณะมันเหมือนกับเราเป็นเหมือนแผลผู้พองนะคะคุณผู้ฟังทีนี้แผลตัวนี้ตัวสำคัญนะคะคุณว่าถ้าเกิดแผลผู้พองตัวนั้นแตกเชื้อก็จึงเข้าง่ายขึ้นและผิวหนังของเราอย่าลืมว่าเวลาเราแช่น้ำนานๆเนี่ยมันเปื่อยนุ่มเชื้อก็จะเข้าเหมือนโรคฉี่หนูยังไงยังงั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อาการที่3คืออาจจะนะคะเชื้อนี่อาจจะเข้าถึงปอดนะคะแล้วอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราป้องกันทันอาการนี้ก็คงจะไม่เกิดแต่อาการทั่วๆไปที่เราพบคือมีไข้สูงมีผื่นแดงแล้วก็มีผิวเป็นตุ่มหนองนะคะแล้วก็เชื้อจะเข้าสู่ปอดแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายที่ถามว่าเชื้อเข้าทางไหนได้บ้างเชื้อก็เข้า1ทางผิวหนังนะคะ2เข้าทางการหายใจนะคะนี่คือการที่ถามว่ากลุ่มเสี่ยงคือใครกลุ่มเสี่ยงก็คือ1ชาวสวนชาวไร่ชาวนาแล้วก็ผู้ที่จับสัตว์น้ำก็อาจจะเป็นได้นะคะผู้ที่อยู่กับน้ำมากๆนะคะที่ย่ำน้ำเฉยแฉะนะคะนี่คือกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็กลุ่มเปราะบางอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้การรักษาการรักษานี่เราจะรักษาตามอาการนะคะคือถ้าเป็นไข้เราก็จะให้ยาแก้ไข้นะคะโดยเฉพาะเราก็จะให้ยาปฏิชีวนะสองชนิดนะคะเพื่อไปฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะทีนี้ถามถึงการป้องกันการป้องกันนี่คือต้องสวมรองเท้าบูทนะคะแล้วก็สวมชุดป้องกันน้ำหากจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังที่ว่าเราต้องลุยน้ำเป็นเวลานานๆต้องสวมรองเท้าบูทแล้วก็ชุดป้องกันน้ำทันทีนะคะเสร็จแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดมือเวลาเราไปทำสวนทำไร่ทำนาเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามือเราสะอาดแต่อย่าลืมว่ามือเราเปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนมาแล้วก็หยิบจับอาหารใส่ปากเอาทำไมสังเกตเลยว่าความเคยชินของเราเราจะใช้มือเราเช็ดผ้าขม้าบ้างล่ะเช็ดตามเสื้อผ้าบ้างล่ะเสร็จแล้วดูว่าโอ้ไม่มีดินไม่มีอะไรแล้วเธอก็จะหยิบอาหารนั้นใส่ปากนะคะแต่อย่าลืมว่าเชื้อติดอยู่ที่มือเรานะคะมันก็จะเข้าสู่ปากของเราได้นะคะแล้วก็เวลาเราดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาเรากลับจากทำสวนทำไร่ทำนาเสร็จแล้วเราต้องล้างอุปกรณ์ทุกชนิดให้สะอาดแล้วก็เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะต้องเปลี่ยนแล้วก็อาบน้ำทันทีเสื้อผ้านั้นทำความสะอาดเลยนะคะไม่ใช่ว่ามาแฝงไว้แล้วก็เวลาจะไปใหม่ก็ใส่ใหม่ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังเพราะอย่าลืมว่าดินเวลามันติดเสื้อผ้าเราเวลามันแห้งเชื้อมันก็ยังอยู่ตรงจุดนั้นมันไม่ได้ว่าแห้งตายไปกับความชื้นเมื่อไหร่นะคะความร้อนคืออะไรนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งอย่าลืมนะคะคุณฟังว่าโรคนี้เป็นโรคที่เรามองข้ามเพราะเราคิดว่าเราเจ็บป่วยจากการที่เราทำงานหนักนะคะหักโหมเกินไปหรือว่าโดนแดดโดนฝนมากเกินไปจึงทำให้เราเจ็บป่วยอาการคล้ายกับไข้หวัดนะคะคือมีไอมีไข้สูงอะไรทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าตัวนี้อันตรายเมื่อต้นประมาณ2เดือนที่ผ่านมาถ้าอสมฤทธิ์จำไม่ผิดนะคะที่ปากน้ำเราพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้ดินนะคะทีนี้ปากน้ำของเราก็ควบคุมโดยที่ว่าผู้ป่วยที่ป่วยนั้นเขาก็จะกักไว้เลยแยกไว้ต่างหากแล้วก็ดูแลรักษาจนหายแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ข้างเคียงกับบ้านใครเขาก็จะออกสำรวจหมดแล้วเขาก็จะเอาดินนั้นมาเช็คนะคะแต่ตอนนี้ปากน้ำเราก็ควบคุมได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะเราต้องดูแลตัวเองเมื่อเราออกไปทำสวนทำไร่ทำนานะคะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะคะหนึ่งเรื่องเครื่องเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มต้องให้สะอาดค่ะคุณผู้ฟังเรามาพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟัง

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้พอเราเป็นโรคไข้ดินกันแล้วเพราะจากสาเหตุการจากการที่เราย่ำน้ำแฉะและสิ่งที่ตามมาล่ะคะสิ่งที่ตามมาคือน้ำกัดเท้าสังเกตไหมคะถ้าเกิดว่าเราย่ำน้ำเฉยๆเนี่ยแล้วเรามากลับมาจากบ้านเราไม่เช็ดเท้าให้แห้งนะคะไม่เช็ดเท้าไม่ทำความสะอาดเราจะรู้สึกคันยิบๆตามง่ามเท้าตามเท้าเรานะคะแล้วก็ตรงไหนที่เราใส่รองเท้าที่เกิดการเสียดสีตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ว่าเก็บเชื้อได้มากที่สุดสังเกตได้เลยตรงนั้นจะเป็นรอยผื่นแดงนะคะทีนี้พอเราโดนที่จริงอ่ะคือเราจะพูดกันว่าน้ำกัดเท้าแต่ไม่ใช่นะคะคือเป็นการของเชื้อโรคชนิดหนึ่งอีกนะคะสาเหตุจากการที่ว่าเรานี่ย่ำในน้ำนะคะน้ำเฉอะแฉะน้ำที่ว่ามีเชื้ออยู่ในน้ำนะคะเราย่ำแล้วก็เราเป็นเวลานานๆ นะคะในน้ำสกปรกก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะอย่าลืมว่าน้ำนี่เราไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าได้ว่าน้ำตรงนี้สะอาดน้ำตรงนี้สกปรกแล้วเวลาเราย่ำไปเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะคะเราจะส่วนมากเราจะสะดวกด้วยการใส่รองเท้าแตะและเวลารองเท้าแตะนี่เราย่ำไปน้ำก็จะเซ็นขึ้นมาบนพื้นรองเท้าแล้วก็โดนเท้าของเรานะคะกว่าเราจะเสร็จภารกิจตรงนั้นนี่ก็สมและคิดว่ามันก็นานหน่อยนะคะกว่าเราจะเสร็จธุระของเราและอย่าลืมว่าระหว่างเราเดินไปนี่มันเกิดการเสียดสีและระหว่างที่ว่าเราอยู่กับน้ำตรงนั้นผิวหนังของเราจะอ่อนนุ่มและเชื้อก็จะเข้าตัวสู่ร่างกายของเราได้นะคะอันนี้คือหนึ่งโรคที่ว่าเราทุกคนเวลาฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมขังเมื่อไหร่เราก็จะเป็นนะคะคือโรคน้ำกัดเท้าทีนี้อาการระยะเริ่มต้นก่อนเราจะเริ่มรู้สึกคันนะคะคันที่เท้าตามง่ามเท้าและกระทั่งมือก็เป็นนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าเราอยู่กับน้ำนานๆเช่นพวกที่ว่าต้องพวกแกะกุ้งสังเกตได้เลยนะคะพวกแกะกุ้งพวกปลาพวกอะไรเนี่ยมือเขาก็จะเป็นโรคเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นโรคเหมือนกับว่าน้ำกัดเขาจะเรียกน้ำกัดฝ่ามือฝ่าเท้านะคะคุณว่าก็เราจะรู้สึกคันทีนี้พอระยะที่เป็นเชื้อแบคทีเรียเขาก็เริ่มจะมีผื่นนะคะแล้วก็มีการอักเสบแล้วก็ปวดด้วยนะคะทีนี้เราเวลาเราปวดเราคันเราก็จะเกาพอเกาปุ๊บเกิดการถลอกของผิวหนังพอผิวหนังถลอกทีนี้เชื้อก็เข้าง่ายขึ้นนะคะทีนี้เริ่มของระยะรุนแรงเชื้อมันไม่อยู่กับที่คุณผู้ฟังนะคะมันจะไปตามกระแสเลือดตามน้ำเหลืองนะคะทีนี้พอไปตามกระแสเลือดตามน้ำเหลืองเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายเราอาจจะเกิดการติดเชื้อนะคะแล้วสาเหตุสำคัญคือว่าพอระยะนี้ปุ๊บเราต้องระวังร่างกายของเราถ้าเกิดว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงพอนะคะเราก็อาจจะมีภาวะของการที่ว่าติดเชื้อทางกระแสเลือดได้นะคะแต่ระยะที่ว่าเราเริ่มเป็นเนี่ยเราจะเป็นขุยเป็นแผลตามง่ามมือง่ามเท้าเราต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อแช่ด่างทับทิมก็ได้แช่น้ำเกลือก็ได้หรือจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเสร็จแล้วใช้เบต้าดิวทาเลยนะคะทีนี้เราพูดถึงการปฏิบัติคือการปฏิบัตินะคะก็คือหนึ่งหากว่าเราต้องการที่ต้องย่ำไปในน้ำที่แฉะก็สวมรองเท้าบูทนะคะและหากว่าจำเป็นจริงๆผู้ที่ประกอบเกี่ยวกับการล้างสิ่งต่างๆล้างผักล้างทุกอย่างให้ใส่ถุงมือดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ว่าเราต้องควรระวังคือหากเราพบตัวนี้ว่าเราเริ่มเป็นแล้วล่ะน้ำกัดเท้าแล้วเรารักษาเองไม่หายไปพบแพทย์นะคะแพทย์จะมียาอย่างเช่นเอาสมิกนี่ตอนนั้นเป็นที่ข้อเท้านะคะไม่หายยังไงยังก็ไม่หายแพทย์ก็เอาขูดเอาตรงแผลนั้นนิดหนึ่งแล้วไปดูกลายเป็นว่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งหมอก็จะให้ยามา7วันเท่านั้นหายค่ะไม่ต้องรักษาเองนะคะหากว่าเราดูแล้วว่าไม่ดีขึ้นพบแพทย์ดีกว่านะคะอย่าฝืนนะคะคุณผู้ฟังนะคะ2เรื่องคือโรคไข้ดินก็เกี่ยวกับน้ำโรคน้ำกัดเท้าก็เกี่ยวกับน้ำช่วงนี้ฝนไม่ตกเราก็โชคดีไปแต่ช่วงที่ฝนตกก่อนน้ำเฉอะแฉะน้ำท่วมขังอยู่เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะพยายามอย่าย่ำอย่า ทำให้ตัวเองเนี่ยเปียกโดยการที่ย่ำไปในน้ำที่เฉยแฉะหรือน้ำโคลนนะคะอันนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงโรคได้อีกหนึ่งชนิดค่ะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสมบูรณ์และทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบพระคุณพออุสรีเอกมานพนะคะพออสวทชุมพรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเสียงและก็เจ้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการรสมมีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเองสู้ๆนะคะอสมเล็กและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

จายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9 กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปถามถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้กฎหมายคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าเราจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7วันไงที่เรียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงศ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้เก็บรักษา1ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อครหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดย ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนอย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถกระทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและที่หางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพ

0: จำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณพนลชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับผมมีกิจกรรมที่2งานนะครับก็ที่ไปติดตามเพราะเรื่องของการศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนี่สำคัญเลยนะครับก็เลยอยากไปเรียนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ในช่วงเช้าเนี่ยนะก่อนจะคุยเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะเป็นประธานในการเปิดประชุมการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ขอไปนะครับ พ.ศ. 2571ถึง2575นะครับซึ่งจะทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวนะฮะทั้งท่านได้ปฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางและก็นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนใหม่นะครับระยะ5ปี2171ถึง2175เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถขับเคลื่อนระบบวว.น.นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะต่อย่อก็คือทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนี่สำคัญเลยครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก่อนหน้านั้นถ้าพูดถึงเราก็เคยเป็นหนึ่งนะพอเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแล้วนะเราไม่ได้เป็นเจ้าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ไทยดังนั้นการที่จะเรียนรู้ต่อสู้พัฒนาเพื่อให้ทันโลกนะสำคัญนะครับสำคัญเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยนอกจากไปบริจาคเลือดมาแล้วผมไปงานวิ่งนะไปแถลงข่าวงานวิ่งสำคัญอีกงานนึงนะครับเป็นการวิ่งทุก10วันสำคัญนะ12สิงหาคมนะครับการจัดการขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับมีการจัดประจำวันนี้ซึ่งวันนี้นะมีการแถลงข่าวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแถลงข่าววิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนะครับอาจารย์นายแพทย์อธิพันธ์จุลกัตทัพพะนะครับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชชนีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณสุรพลอุอินทุคุณสุรพลอุทินทุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับรวมถึงทางด้านของคุณนุชหอมสุคนผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปนร่วมแถลงข่าวนะซึ่งวิ่งนะฮะที่เรารู้จักกันดีก็คือรันฟอร์มัมนะจัดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ31ปีนะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนะจัดวันพุธที่12สิงหาคม2569จัดมาทุกปีครับทุกวันที่12สิงหาคมครับปีนี้เป็นปีที่31นะฮะระยะเหมือนเดิมนะครับไกลสุดก็คือฮาล์ฟ 21.1 กิโลเมตรนะครับลงมาก็มีนี่มาราธอน10กิโลเมตรนะครับมี6กิโลเมตรมีเดินวิ่งนะรอบบึงสระน้ำข้างหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับซึ่งรับรองการมาตรฐานเส้นทางจากการแข่งขันโดยสมาคมผู้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ AIMS และก็สหพันธ์กรีฑาโลก World Athletic นะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้นะฮะก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่ากระแสที่ทุกคนอยากจะร่วมวิ่งนะฮะ Run for Mom นะครับก็มีการเปิดเพิ่มอีกนะฮะวันนี้อีก500นะ500บิดนะ500บิดนะครับก็หลายคนไปสมัครกันนะครับซึ่งการจัดการขันทุกๆครั้งนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะฮะกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาลนะครับใช้กีฬา ช้การวิ่งบนถนนเป็นสื่อนะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้ง NCC Management and Development จำกัดและบริษัทไทย .run จำกัดร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับ12สิงหาคมนักกีฬาที่วิ่งกันอยู่แล้วนะครับสมัครกันแล้วนะครับไปร่วมกันนะครับวันที่12สิงหาคมนะฮะแล้วก็รับสมัครเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้นะครับไปที่เพจของ Run for Mom หรือว่าวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับมีการเพิ่มเติมและทุกๆงานทุกๆครั้งในการวิ่งเนี่ยนะครับแรงงานนี้เนี่ยเขาจะมอบต้นมะลินะฮะสวยงามมากให้กับนักวิ่งทุกๆคนเลยนอกจากเหนือจากรางวัลถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัล นะครับตุ๊กตาท็อป100แต่ละประเภทนะครับจะมีดอกมะลิที่มอบให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ระยะไกลสุดฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนได้เห็นสนามนี้ก็คือว่าการขึ้นสะพานข้ามแยกคลองเตยสะพานข้ามแยกถนนราธิวาสนะจนถึงนู่นเลยสะพานไปยังถนนพระราม9วงแหวนพระราม9นะวงแหวนอุตสาหกรรมทางนู้นแหละครับไป6สะพานกลับ6สะพานรวมแล้ว12สะพานขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะนักกีฬาก็ต้องนะครับรักษาเรื่องของรอบขาให้ดีนะเซฟพลังไว้ดีนี่คือระยะ 21.1 กิโลส่วนระยะ6กิโลก็ไป3กลับ3นะไป3สะพานกับ3สะพานนะครับก็ใกล้ๆนะครับผมก็จะมานำเสนออีกครั้งนึงสำหรับเรื่องของงานวิ่งที่สำคัญของปีนี้เนี่ยอีกครั้งนึงก็คือ Run for Mom นะครับการแข่งขันวิ่งนะครับจัดมา31ปีแล้วนะครับวิ่งนะครับ12สิงหานะครับฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับใครที่เป็นแฟนของโคลอมเบียนะครับก็เอาชนะดีอาร์คองโกนะครับ1ประตูต่อ0ดาเนียลมุนยอสนะครับคนนี้คุณชื่ออยู่นะน่าเป็นเล่นในลีกของพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวนี้มูยอสนะครับก็ชนะ1ประตูต่อ0ยิงได้นาทีที่76นะก็บุกเยอะกว่านะโคลอมเบียนะกว่าที่จะชนะได้ก็ครึ่งหลังแล้วนะ1ประตูต่อ0ก็มี6คะแนนแล้วชนะ2นัดนะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีอาร์คองโกผู้แพ้ก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับดีอาร์คองโกกับคองโกคนละประเทศกันนะฮะอย่าสับสนกันนะดีอาร์คองโกก็ประเทศหนึ่งส่วนคองโกก็อีกประเทศหนึ่งคองโกยังไม่เคยมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะนะดีอาร์คองโกก็อีกประเทศหนึ่งเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังว่าสองประเทศนี้นะฮะมีคองโกเหมือนกันแต่คำหน้าต่างกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนพี่โดฮะพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะหลังจากที่เห็นคนอื่นๆที่ยิงแล้วนะเมสซี่ก็ยิงแล้วบัฟทางด้านของกากโปเอ็มบัปเป้ยิงแล้วนะคราวนี้ถึงเวลาพี่โดได้เจอจรัสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะอุซเบกิสถานนะครับตัวแทนของเอเชีย5ประตูต่อ0นะครับคริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนูโน่เมนเดส1ประตูราฟาเอลเลอานะครับ1ประตูนะครับกองหลังของอุซเบกิสถานสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยครับอับดุลวาคิดเมมาตอฟนะครับก็นี่คือทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับโดยมีพี่โดนะครับกัปตันทีมรอยิงลูกแรกอยู่แล้วก็ทำได้2ประตูนะครับให้ทีมชนะ5ประตูต่อ0ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสถิติแล้วนะครับยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วในฟุตบอลอาชีพทั้งที่ตัวเองจดนะในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติไปแล้ว975ประตูเจ้าตัวมีความฝันนะครับว่าจะยิงถึง 1,000 ประตูเหลืออีก25ประตูนะครับอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับโปรตุเกสมี4คะแนนนะครับเข้ารอบนะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับตามหลังโคลอมเบียเข้าไปนะครับส่วนอุซเบกิสถานนะแพ้2นัดรวดมี0แต้มนะก็มีโอกาสตกรอบนะครับนัดสุดท้ายของอุซเบย์เนี่ยจะเจอกับดีอาคองโกชนะถึงจะได้มีโอกาสลุ้นไปที่3ดีที่สุดนะครับส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสก็ที่1ที่2แล้วเข้ารอบนะฮะแย่งเป็นที่1ที่2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะก็เก็บแต้มได้ด้วยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มแอมและในกลุ่มแอลนะครับได้ประตูจากอัลเต้บูติเมียนาทีที่54นะครับโครเอเชียได้แพ้อังกฤษมานะแต่คราวนี้ก็ได้เรื่องของความคมนะเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0นะครับก็2นัดมี3คะแนนก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับโครเอเชียเจอกับกานานะครับ ส่วนอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเสมอนะอังกฤษแค่เสมอ0-0นะยิงประตูไม่ได้ด้วยนะอังกฤษเสมอ0-0มีโอกาสบุกเยอะด้วยนะครับนะแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะอังกฤษเสมอ0-0แล้วก็อังกฤษนัดต่อไปก็จะเจอกับปานามานะครับอังกฤษก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะครับก็อย่างน้อยๆมีแต้มอ่ะเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับนะอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ที่คริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนะนะครับก็เป็นคนแรกที่ทำประตูในฟุตบอลโลกได้6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022และ2026นะติดต่อกันมากถึง6สมัยยิงประตูต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้41ปีแล้วจะยิงได้เรื่อยๆนะนะครับถ้าไม่เบื่อไม่แขวนนอนสตัสซะก่อนผมว่าพอแล้วล่ะนะ41ปีปีนี้อีก4ปีข้างหน้าพี่โดคงไม่เล่นแล้วล่ะนะนะครับคงจะไม่เหมือนกับพี่มันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์ใช่ไหมพี่มันเนี่ยตอนนี้ยังเล่นอยู่นะมันก่อนเล่นกับอาวุโสฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติเล่นกับจันทบุรีชนะคู่ต่อสู้นี่แหละคว้าแชมป์ด้วยนะพี่มัน60กว่าแล้วจะ70แล้วนะนะครับยังเล่นฟุตบอลได้อยู่นะพี่มันนะนะครับส่วนลีโนเมสซี่นะครองอันดับที่2ก็คือยิงต่อเนื่องกันมา5สมัยนะครับ2006 2014 2018 2022แล้วก็2026นะครับเมสซี่ไม่ได้เล่นครั้งนึงก็ในปี2010อ่ะนะครับนะตอนนั้นเมสซี่เนี่ยมาเล่นด้วยนะแต่ไม่ได้ยิงนะครับในปี2010นะครับแล้วก็มีเปเล่อเวเซเลอร์มิโลสลาฟโคเซ่ก็ตามกันมานะครับส่วนไนกี้ก็นะไหนๆก็คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันแล้วครับไนกี้ก็เปิดตัวสตาร์ทรุ่นใหม่ด้วยนะนะครับรุ่นฉลองโรนัลโดยิงประตูฟุตบอลโลกนะเป็นรุ่นไนกี้เมอร์เคิลเลียนซุปเปอร์ฟลาย RGN SE นะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ไปหาดูกันราคาเท่าไหร่สวยงามแค่ไหนนะฮะรุ่นนี้เป็นซุปเปอร์ฟลาย1นะนะครับเป็นการปรับมาตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์ฟลาย1นะตั้งแต่ปี2009ตอนนี้ก็กลับมาเป็นซุปเปอร์ฟลาย RGN SE นะฮะก็ใครที่ชอบสะสมเรื่องของรองเท้าสตั๊ดไปหาดูนะครับส่วนลูก้าโมริชเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในการช่วยโครเอเชียนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ลงเล่นให้กับโครเอเชีย200นัดนะครับเป็นนักเตะคนที่4แล้วนะที่ลงเล่นในให้กับทีมชาติเกิน200นัดขึ้นไปนะครับอายุ40ปีแล้วนะมีใครบ้างล่ะลูก้าโมริชนี่อายุ40ปีเป็นกัปตันทีมโครเอเชียเล่นให้กับทีมชาติ200นัดแล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นๆอย่างพี่โดเนี่ย230นัดนะครับบาตออันมูตาว่านะครับ202นัดนะครับเลโอนีลเมสซี่201ลูก้าโมริช200นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของโซซินอันนะครับ195นัดนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะค่ำคืนนี้ใครเจอใครบ้างเดี๋ยวก็ค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับฟุตบอลโลกนะส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับพรินเซสครับเซาท์อีสต์อาเซียนอายุ18ปีนะครับวันนี้เนี่ยนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเราเนี่ยแข่งในเวลา 19:00 น.นะครับกว่าที่จะชนะฮ่องกงได้ก็สนุกนะครับกองเชียร์เยอะนะชนะฮ่องกงไป3-0เซต25-13 25-15และ25-4นะคว้า3คะแนนค่ำคืนนี้เจอกับใครนะค่ำคืนนี้ไทยก็จะเจอกับออสเตรเลียถ้าผมจำไม่ผิดนะเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนคู่อื่นๆในวันนี้นะครับนะวันนี้แข่งขันกันในวันนี้ก็มีอินโดนีเซียนะเก็บชัยชนะนัดที่2เอาชนะก่อนหน้านั้นชนะฮ่องกงมานะนะครับวันนี้ทางด้านของอินโดนีเซียนะชนะฮ่องกงนะครับ3-0เซตนะครับชนะฮ่องกงนะครับ25-16 25-22แล้วก็25-17นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคีร์กีสถานนะเอาชนะมาเลเซียนะครับ3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับ25-16 25-21 25-14นะครับเวียดนามชนะฟิลิปปินส์นะครับ3เซตรวดนะสูสีนะ25-17 26-24แล้วก็31-29นะโอ้โหฟิลิปปินส์ก็สู้เวียดนามได้สนุกนะแพ้ไปสูสีอ่ะนะแพ้ไปสูสีนะครับแล้วก็ของเราเจอกับออสเตรเลียนะ19:00 นนะครับโปรแกรมการแข่งยังไม่ออกมานะผลการแข่งยังไม่ออกมานะครับก็เชียร์ไทยกับออสเตรเลียอยู่นะครับนะก็รอลุ้นกันผลการแข่งพรุ่งนี้นะก็จะแจ้งให้ทราบนะครับนะครับส่วนฟุตการขันวอลเลย์บอล AVC นะครับประเภทชายนะที่อินเดียนะ AVC Men Cup นะครับวันนี้พักนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยแพ้อินโดนีเซียนะเราแชมป์4เกมอันดับที่56ของโลกนะครับเจอกับอินโดนีเซียอันดับที่51ของโลกคู่ปรับ4เกมตลอดกาลนะครับไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซต ชนะ10ชนะไปก่อนในเซตแรก 25-19 แพ้ 19-25 แพ้ 22-25 ชนะ 25-23 ก่อนที่เซตสุดท้ายครับแหมปล่อยแต้มห่างไปหน่อยแต้มไหลไปหน่อยนะแพ้ 12-15 ครับก็เป็นการแพ้นัดแรกของไทยนะแต่ก็ยังเป็นจ่าฝูงในกลุ่มมีอยู่นะมี6คะแนนจากแข่ง4ชนะ2นะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับโดยมีอินโดนีเซียนะครับมี4คะแนนนะแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็กาตาร์ก็แข่ง3ชนะ1แพ้2อยู่ที่3นะครับเกาหลีใต้อันดับที่4แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4คะแนนนะครับแล้วก็โอมานแข่ง5นะครับอันดับ5นะแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2คะแนนนะครับรอลุ้นนะว่าเราจะจบที่เท่าไหร่ในรอบแรกนะฮะต้องรอลุ้นคู่อื่นแข่งขันด้วยนะครับนะไทยกับอินโดนีเซียในวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นคู่ปรับตลอดการในซีเกมนานๆทีก็จะมีเวียดนามมีกัมพูชาคอยมานะคอยมาเป็นคู่แข่งบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วนะไทยกับอินโดนีเซียแหละที่จะเป็นคู่ปรับคู่แข่งตลอดการนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกก็คือในซีเกมนะล่าสุดที่ดอสเตเดียมหัวหมากแหละไทยชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตนะครับคว้าแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่9นะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังระดับทราบกันนะวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะไทยก็อย่างที่บอกนะนัดสัปดาห์ที่3กลุ่ม9ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายสนามสุดท้ายของไทยนะครับเจองานหนักทั้งนั้นเลยนะอันดับตอนนี้เราจะไปเจอกับทีมอันดับที่2 3 4และ6ของโลกอ่ะนะฮะสาหัสสาการจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราซ้อมเราแก้เกมเขาได้ซ้อมอย่างไรแก้เกมอย่างไรสู้อย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับอเมริกาอันดับ1ของโลกในอันดับ1ของตารางในขณะนี้นะขออภัยอันดับ4ของโลกนะแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยซ้อนรองแชมป์โอลิมปิกเกมล่าสุดที่ปารีสนะครับญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดการในระดับเอเชียนะคะแนนสะสมตัวนี้อยู่ที่5ของตารางที่6ของโลกนะครับรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เจอกับบราซิลก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันนะคู่ปรับของสาวไทยนะฮะซึ่งแหมไทยนั้นไม่ค่อยชนะกับบราซิลเลยนะฮะเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะรองแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับรวมถึงตุรกีนะฮะทีมอันดับ6ของตารางนะฮะทีมอันดับ3ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกงานหนักของเราทั้งนั้นนะครับในการเจอกันใช่ว่าเราจะไม่เคยชนะเราก็เคยชนะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเป็นวอลเลย์บอลแกรนด์พริกซ์อ่ะสมัยที่ยังไม่ใช่เนชั่นลีกนะครับเราก็เคยชนะบ้างแต่เป็นการชนะน้อยครั้งนะครับเจอกับอเมริกาวันพุธที่8กรกฎาคมนะ7ครั้งที่ผมดูอยู่เนี่ยแพ้7ครั้งนะครับในรายการเนชั่นลีกนั่นแหละเจอกับญี่ปุ่นนะครับ6ครั้งแพ้6ครั้งนะแล้วก็แพ้กัน2-3เซตตลอดเลยนะครับเจอกับบราซิล7ครั้งนะครับในเนชั่นลีกนะครับแล้วก็แพ้ไปนะฮะ7ครั้งนะครับล่าสุดนี้เจอกันได้แพ้0-3เซตนะเจอกับบราซิลนะฮะส่วนเจอกับตุรกีนะครับก็แพ้ไป7ครั้งเหมือนกันนะ7ครั้งนะก็รอลุ้นแหละครับความพ่ายแพ้อยู่ที่ว่าเราเก็บเอาความพ่ายแพ้และไปสู้เพื่อกลับมาชนะได้อย่างไรผมก็เชื่อว่านักกีฬาก็อยากจะชนะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสมาคมก็อยากให้เราชนะนะครับชนะนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนะก็อยู่นั่นแหละฮะอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยอยู่ที่เราด้วยแล้วก็กองเชียร์ของเราก็มีหน้าที่เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจให้กับนักกีฬาของเราทุกคนนะนะครับให้ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับอีก2สัปดาห์ขออภัยนะสัปดาห์หน้าก็ได้ลุ้นกันนะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าแหละนะได้เจอนัดแรกก่อนเลยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมสดๆนะครับบ้านเรามีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางโมโนนะก็ถ่ายทอดสดนะครับจากเรื่องของวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของกรีฑาโลกนะครับ World Athletics นะครับจัดอันดับให้บิวภูริพลบุญสอนนะครับเป็นนักกรีฑาของไทยในระยะสั้นนะครับอยู่ในอันดับที่5รวมจากผลงานปีที่แล้วนะครับจากการวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในสถิตินะของผู้ชายนะที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับก็ของบิวภูริพลอยู่ที่5อยู่นะครับก็มีนักวิ่งจากสหรัฐนะครับทางด้านของหลายชาตินะที่เป็นคู่แข่งนะครับก็เราได้ลุ้นว่าบิวภูริพลเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสเก็บเหรียญนะหยิบเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ทางด้านของโค้ชนะซึ่งดูแลบิวอยู่นะฮะทางด้านของโค้ชจีเทรนทรีเบลลี่นะครับก็โค้ชจีนะฮะเจนทรีเบลลี่นะก็เป็นผู้สอนกรีฑาระยะสั้นนานาชาตินะให้กับเรานะสร้างสถิติกับบิวมากมายตอนนี้นะครับ100เมตร 9.94 200เมตร 20.07 แล้วก็4คูณ100เมตร 38.28 นี่ทั้ง3รายการนี่ทำลายสถิติประเทศไทยหมดเลยนะครับรวมถึงวิ่ง60เมตรนะครับ personal best นะครับ 6.62 นะครับแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 ก็ทำลายสถิติประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลนานาชาติมากมายสำหรับบิวภูริพลนะครับนี่คือความหวังนะไม่ว่าจะได้เหรียญมาจาก Asian Beat Game นะครับการแข่งขันวิ่ง Asian Relay Athletic Championship ที่ผ่านมานะครับความหวังของภูริพลบุญสอนนะครับนะนอกจากจะวิ่งระยะสั้นแล้วประเภททีมนะก็ได้ลุ้นกันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้จนถึงต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบนะครับฟุตบอลโลกซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันใครเป็นแฟนบราซิลนะนะจะได้ลุ้นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยนะฮะก็จะมีบอสเนียนะเจอกับกาตาร์นะกาตาร์แพ้มาแล้วในนัดแรกนี่นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดานะตีสองนะครับบอสเนียกาตาร์ก็ตีสองนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาก็ตีสองนะครับส่วนตีห้าเนี่ยโมร็อกโกเจอกับเฮตินะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสกอตแลนด์เจอกับบราซิลนะครับนี่ฟุตบอลนะครับถึงเช้าแหละได้ชมกันตอนนี้แต่ละคู่เนี่ยเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วเริ่มแข่งพร้อมกันแล้วนะครับในสายเดียวกันนะครับเพราะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแข่งพร้อมกันนะครับก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้จนถึงต่อพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเป็นแอฟริกาใต้เจอเกาหลีนะใครรอเชียร์แอฟริกาใต้ก็รอเชียร์กับเกาหลีก็รอพรุ่งนี้นะครับเช็กเกียกับเม็กซิโกเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะคือราซาวเจอไอวอรี่โค้ดว่าโกดีวัวอ่ะนี่คือเรื่องของบอลโลกนะครับแจ้งให้กับคุณฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันแข่งขันกันแล้วนะครับเริ่มแข่งขันกันแล้วแต่ในรอบคัดเลือกอยู่นะของเราก็ต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกๆนั่นแหละครับด้านของไหมมัญชยาสว่างแก้วนะนักเทนนิสสาวมือ164ของโลกนะครับไปแข่งขันเจอกับรอบแรกเจอกับอนุกโคแมนนะครับนักเทนนิสมือ160ของโลกนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะฮะก่อนที่จะชนะไปนะฮะไหมมัญชยาชนะไป2-1เซตนะครับ6-3 1-6 และ6-4นะครับรอบ2นะรอบคัดเลือกรอบ2จะเจอกับแมรี่สโตยาน่ามือ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมือวางอันดับที่25ในรอบคัดเลือกก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครเปิดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันตะกร้อนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569นะครับวันนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานและก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะครับเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็จะเป็นตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟแชมป์เก่าเจอกับราชนาวีไอมาเน่นะในตะกร้อ3คนประเภทชายทั่วไปนะในสาย A เนี่ยเป็นราชนาวีนะชนะทางด้านของแชมป์เก่าได้ด้วยนะ2-1ทีมอ่ะนะไอมาเน่ราชนาวีไอมาเน่ไปรองแชมป์จากปีที่แล้วนะชนะแชมป์เก่าแล้วก็ฐานอากาศด้วยนะครับก็ไปดูกันนะครับการแข่งให้ชมฟรีนะครับที่สนามแข่งขันของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์อยู่ที่รามอินทรากม9โดยประมาณนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านถึงหน้าห้างบอกกันตรงๆนะไปสะดวกมากนะอากาศเย็นสบายไปดูตะกร้อทีมชาติไทยพูดถึงตะกร้อแล้วนะทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะมีบทลงโทษเบื้องต้นกับนักตะกร้อไทยนะครับแต่ก็ยังนะยังไม่เป็นที่ตกผลึกแต่มีข่าวแว่วๆว่านักกีฬาในทีม C หลายคนนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะโดนห้ามแข่งชั่วคราวนะฮะก็แต่อยู่ที่ว่าทางด้านของตะกร้อของเรานะจะชี้แจงอย่างไรนะครับคือตะกร้อทีม C นะฮะผู้จัดการทีมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทีมชุด C เนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการตะกร้อนะทางด้านของ ISTAF นะเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อแห่งสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับออกแถลงการนะครับบอกว่านักตะกร้อของเราทีม C 7คนนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดการทีมด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของตะกร้อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ทำหนังสือชี้แจงไปนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าผลการสอบสวนนะจะเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่จะกระทบต่อเรื่องของเอเชียนเกมหรือไม่นะพอนักกีฬาของเราในทีม C มีชื่ออย่างพรเทพถิ่นบางบนนี่นะทางด้านของใครอีกอะกฤษณพงษ์ใช่ไหม ขออภัยนะฮะไม่ใช่เป็นอีก7คนนะตั้งยาวปืนใหญ่นะน่าจะเป็นยาวปืนใหญ่นะถือที่พงคำจันทร์อยู่ทีม C นะคือหลายๆคนที่อยู่ทีม C เนี่ยจะมีผลต่อเอเชียนเกมไหมอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยสมาคมกีฬาตะกร้อนะจะชี้แจงอย่างไรนะนี่คือเบื้องต้นคือไม่ให้นักกีฬาในทีม C นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในฟุตบอลในตะกร้อนะในตะกร้อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะกระทบถึงเอเชียนเกมไหมนะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญนะว่าเราจะตอบโต้แก้ต่างอย่างไรนะครับนะเรื่องกันยาวเลยทีเดียวนะเรื่องของเซปตะกร้อเนี่ยนะครับคุณฟังครับเรื่องนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นเป็นเรื่องใหญ่นะนวัตกรรมเรื่องของทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าวว.น.นะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศตามแผนนะครับระยะ5ปีนะ2571ถึง2575นะฮะเราได้ฟังนะทางด้านของท่านอาจารย์เชนนะรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะทางด้านของพูดถึงแนวทางการวางแผนระยะ5ปีหลังจากนี้นะครับว่าการเปลี่ยนรูปนะการเปลี่ยนรูปต่างๆของการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เคยมุ่งมั่นเพียงมิติทางวิชาการเพื่อความอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้เปลี่ยนเรื่องของการวิจัยเพื่อมาตั้งต้นในการตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่และตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะคือเรามองว่าเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของอาจารย์เรื่องของมหาวิทยาลัยของนักวิชาการเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ห่างไกลจากภาคประชาชนภาคท้องเรื่องของท้องปากท้องใช่ไหมทางด้านของอาจารย์เชนนะครับหรือทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะครับก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะฮะให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะวิจัยเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่าพึ่งพานะการนะอย่างเดียวอย่าพึ่งพางบประมาณจากรัฐอย่างเดียวนะต้องดึงเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วิจัยเชิงพาณิชย์อีกนะโอ้โหน่าสนใจมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ได้ติดตามนะได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ โดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป่าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำลิ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิทัลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเท ทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจ50%สูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
7: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้50%มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาทนำร่องระยะแรก10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดลดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์สัก20,000 บาทก็ออกมา10,000ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3 ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1 สาขาทั้งนี้จะมีการคิกออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ในวันที่15 กรกฎาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5 ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่40%สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2ลำต่อปีในอีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่ากองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2 คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษ

0: 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา20นาฬิกางานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
1: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
2: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
0: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชาย

0: อายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมหานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาไทยมีอายุครบ70ปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางความคิดถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะชื่อของพานแว่นฟ้านั้นนะคะมาจากสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าชายชรากับปลาในลำธารผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องนี้นะคะใช้ภาพของการจับปลาในลำธารมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับเรื่องอำนาจการปกครองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านบทสนทนาที่ชวนให้คบคิดระหว่างพ่อและลูกชายค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมจำคำพูดของแม่ได้ดีแม่บอกผมก่อนนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าปีนี้พ่อแก่ขึ้นมากการเดินทางในป่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักลูกต้องดูแลพ่อด้วยจะว่าไปแล้วผมอายุน้อยกว่าพ่อหลายสิบปีแต่เรื่องการเข้าสวนเดินป่าผมเทียบพ่อไม่ได้แน่บ้านเราอยู่ติดเชิงเขาหลังบ้านมีฉากเป็นป่าสีเขียวผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็กความเป็นลูกป่าจึงไม่มีแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับพ่อที่คลุกคลีกับป่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง10กว่าปีแต่นานพอที่จะทำให้พ่อมีความรู้ในเรื่องป่ามากมายวันนี้วัยของพ่อเข้าเขตชราแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเสือเฒ่าย่อมมีลายอยู่พ่อตื่นเช้าด้วยสีหน้าสดชื่นแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าสุขภาพจิตของพ่อนั้นต้องดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางรอยริ้วของความชราบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มอิ่มเอมสุขซุกซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมนำมาถึงสุขภาพกายที่ดีด้วยความจริงสถานที่ที่ผมต้องไปกับพ่อมิได้เป็นป่ารกเรื้ออะไรมากนักแต่ว่าเป็นบริเวณป่าอยู่เชิงเขาแล้วก็ติดกับสวนบ้านเราห่างจากชายสวนไปเพียง 5-600 เมตรเท่านั้นเองบริเวณนั้นยังคงสภาพป่าสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปย่ำยีตอนเป็นเด็กผมเคยเข้าไปกับพ่อเพียงครั้ง2ครั้งแต่พอโตขึ้นมากลับไม่เคยเข้าไปอีกเลยวันนี้ท่าทางของพ่อกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษพ่อเตรียมอุปกรณ์เดินทางตั้งแต่เย็นวันวานและยังบอกอีกว่าผมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เตรียมหัวใจไปจับปลาเพียงอย่างเดียวพ่อบอกว่าจะสอนให้ผมจับปลาในลำธารลำธารที่ผมพูดถึงเป็นลำธารน้ำเล็กๆต้นน้ำอยู่บนภูเขาลำธารสายนี้ไหลไม่เคยขาดสายแม้ในหน้าแล้งความจริงจะเรียกว่าลำธารก็ไม่ค่อยถูกต้องนักน่าจะเรียกว่าร่องลึกของแผ่นดินมากกว่าเพราะว่าบางช่วงมีความกว้างเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเองส่วนที่กว้างสุดไม่น่าจะเกิน2เมตรบ้านเราใช้น้ำในลำธารเพื่อการบริโภคมานานแล้วมีบ้านเราหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่พอพ้นจากบ้านเรามันก็ไหลลงทุ่งนารา

ผมไม่เห็นพ่อแต่งชุดชาวสวนมาหลายปีแล้ววันนี้นอกจากชุดที่ดูซอมซ่อยังมีผ้าขาวม้าเก่าๆรัดเอวอีกผืนหนึ่งบนไหล่พ่อสะพายถุงปุ๋ยซึ่งข้างในมีอะไรหลายอย่างในมือถือพลาเหล็กที่มีอายุมากกว่าผมอีกด้ามความจริงวัยของพ่อไม่เหมาะจะเข้าป่าแล้วน่าจะเป็นวัยที่พ่อควรจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าแดดเช้าเพิ่งเยือนโลกได้ราวชั่วโมงเศษเราต้องเดินเรียงหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนนำทางผมเป็นผู้ตามบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งสภาพผืนป่าไม่รกนักลำธารช่วงนี้ค่อนข้างแคบมีน้ำไหลไม่มากเพราะว่าเป็นฤดูแล้งเราเดินต่อไปอีกไม่กี่นาทีพ่อหันมาบอกกับผมว่าเราจะเริ่มจับปลากันตรงนี้พ่อล้วงกระบอกไม้ไผ่สั้น3กระบอกออกมาจากถุงปุ๋ยสิ่งที่เตรียมมาผมพอจะรู้จักมันก็คือเครื่องมือดักปลาที่มีชื่อว่าเสือหิวเห็นชาวบ้านแถบนี้ใช้มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กพ่อนำรำข้าวที่เตรียมมาคลุกกับดินเหนียวริมลำธารแล้วก็นำไปใส่ในกระบอกเสือหิวบริเวณนี้น้ำไหลเอื่อยๆดูแล้วมีปลาเกล็ดชุกชุมพ่อจะดักปลาตรงนี้ปลาเกล็ดที่พ่อพูดถึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นปลาในสกุลตะเพียนแต่ตัวเล็กกว่าในลำธารสายนี้มีอยู่ชุกชุมมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของสายน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนมัน

พ่อสอนวิธีปักเสือหิวให้ผมตอนพ่อก้าวลงไปในลำธารดูท่าทีไม่คล่องแคล่วนักดูเหมือนว่าพ่อเหินห่างจากสภาพความเป็นอยู่เป็นลูกป่ามานานพ่อแนะนำว่าเราควรจะปักเสือหิวให้เอียงราว60องศาเพื่อให้ปลายว่ายเข้ามาในช่องที่เจาะรูใส่อาหารไว้ได้สะดวกเมื่อปลาเข้าไปกินรำแล้วมันจะว่ายหลุดเข้าไปในถุงซึ่งผูกไว้กับส่วนบนสุดของกับดักปลาที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงจะติดอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผมว่ามันเป็นวิธีจับปลาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างเพียงชั่วครู่เสือหิวทั้ง3กระบอกถูกปักเรียงรายในลำน้ำวิธีแรกเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวค่อยลงมาดูเราเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกพ่อจะสอนให้จับปลาโดยวิธีอื่นบ้างผมเห็นหยาดเหงื่อเลือดไหลจากรอยย่นกลางหน้าผากของพ่อแม้ว่าอากาศไม่ร้อนแดดยังอ่อนอยู่แต่ว่าแผ่นหลังของผมก็มีเหงื่อซึมออกมาบ้างเหมือนกันเดินไปได้ชั่วครู่ข้างหน้าเป็นลานหินกว้างข้างลำธารบริเวณนี้น้ำค่อนข้างลึกพ่อบอกกับผมว่าเราจะตกปลากันตรงนี้พ่อพาผมไปที่กอไผ่ใกล้ๆแล้วก็สอนวิธีเลือกไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดคันเบ็ดของเราเป็นเพียงไผ่ขนาดเล็กไม่มีอะไรพิเศษเช่นคันเบ็ดของนักตกปลาสมัยใหม่พ่อได้คันเบ็ด2คันแล้วพ่อนำเบ็ดที่ผูกเชือกออกมาจากถุงผูกเข้ากับปลายคันพ่อใช้ปลายพระขุดหาซี่เดือนมาเกี่ยวเบ็ดขั้นตอนการล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดเราจะตกปลากริดมันเป็นปลาที่มีอยู่ชุกชุมและก็รสชาติดีในลำธารสายเนี้ยมีปลาชนิดอื่นน้อยมากจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีปลาอื่นมากินเบ็ดถ้ามีบ้างก็เป็นแค่ปลาซิลที่ชอบมาตอดเหยื่อถ้าเห็นปลาซิลมามากๆเรายกเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปหย่อนจุดอื่นก็ได้ปลาซิลอ่ะทำให้เรารำคาญทำให้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่บ่อยๆเราสองคนพ่อลูกนั่งบนลานหินไม่ห่างกันเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อถูกหย่อนลงไปในลำธารน้ำในลำธารใสจนมองเห็นตัวปลาว่ายวนเวลาผ่านไป5นาทีไม่มีปลาติดเบ็ดสักตัวผมเริ่มรำคาญกับปลาซิลที่มาตอดเหยื่ออยู่เรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าการตกปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปลาที่ตกได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือไม่เวลาล่วงเลยไป10นาทีเบ็ดทั้งของผมและของพ่อยังไม่มีปลาเคราะห์ร้ายมางับเหยื่อผมอดหันไปพูดกับพ่อไม่ได้พ่อไม่เห็นปลามากินเบ็ดเลยเบาๆหน่อยเดี๋ยวปลาตื่นตกใจการตกปลาเนี่ยต้องอดทนต้องใช้สมาธิอย่างที่สุดเราจะตกกันสักครึ่งชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นลูกจะต้องเงียบอย่างที่สุด

ผมปิดปากสนิทในใจรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นราว20นาทีกว่าจะมีปลาชะตาขาดมาติดเบ็ดผมพอถึงเวลาที่กำหนดผมไม่ได้ปลาเพิ่มสักตัวส่วนพ่อตกได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นพ่อนำปลาตกได้ใส่ถังที่เตรียมมาพ่อยิ้มให้ผมคล้ายให้กำลังใจแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจของผมที่กำลังเหนื่อยหน่ายดีขึ้นสักเท่าไหร่นี่สนุกเลยพ่อช่วงปลาไม่กินเบ็ดน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากการจับปลามีหลายวิธีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรเรียนรู้มันเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งที่ต้องใช้มากก็คือความอดทนในการรอคอยไงลูกผมยังสงสัยว่าพ่อนึกอะไรขึ้นมาจึงพาผมมาสอนจับปลาชีวิตผมคงยากจะมีโอกาสกลับมาทำสวนที่นี่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องมาจับปลากินเป็นอาหารทำไมพ่อสอนให้ผมจับปลาล่ะพ่อได้แต่ยิ้มหนังรอบดวงตาพ่อเหี่ยวย่นถุงใต้ตาหย่อนยานแต่ดวงตาคล้ายเปี่ยมประกายของความหวังการจับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกใช่ครับมันทำให้เรามีปลากินก่อนหน้านี้ใช้เสือหิวดักเมื่อครู่นี้ก็ใช้เป็ดตกมีอีกหลายวิธีไหมครับมีสิเราจะทิ้งเบ็ดกันไว้ที่นี่แล้วเดินตามพ่อขึ้นไปอีกว่าแล้วพ่อก็พาผมละจากความน่าเบื่อหน่ายเดินเรียบลำธารขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่สิบเมตรจากจุดเดิมพ่อบอกผมว่าเอาตรงนี้แหละคราวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆพ่อหยิบสวิงปากใหญ่ด้ามสั้นออกมาจากถุงคราวนี้เราจะใช้สวิงจับปลาลูกพ่อบอกได้ไหมว่าทำไมพ่อใช้สวิงจับปลาบริเวณนี้ผมกวาดสายตามองสำรวจลำธารช่วงนั้นแล้วก็บอกพ่อว่าตรงนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวน่าจะจับปลาง่ายแต่ไม่น่าจะมีปลามากพ่อสายหน้าแล้วก็บอกว่าปลาไม่มากนั่นน่ะใช่ลูกแต่ว่าเหตุผลแท้จริงก็คือลำธารบริเวณนี้มันแคบมากความกว้างของมันเนี่ยใกล้เคียงกับความกว้างของสวิงลูกต้องลงไปในลำธารถือสวิงให้ปากมันขวางทางน้ำไหลพ่อจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินลงไปในน้ำเพื่อไล่ปลาให้มาติดในสวิงวิธีนี้แทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองเหยื่อพอปลาตื่นตกใจมันก็จะว่ายน้ำหนีการขับไล่ของพ่อแล้วก็ไปติดอยู่ในสวิงของลูกไงผมทำตามพ่อบอกวางสวิงครึ่งหนึ่งให้จมน้ำผมพอดูออกว่าถ้าปลามันหนีมาจากข้างบนคงยากที่จะเล็ดลอดสวิงปากกว้างอันนี้ไปได้เป็นเหมือนพ่อว่าจริงๆแค่พ่อเดินลุยน้ำลงมาจากข้างบนซึ่งห่างจากผมเพียง 6-7 ก้าวปลาเกล็ดข้อร้ายจำนวนหนึ่งหนีมาติดกับดักที่วางไว้ไม่น้อยกว่า20ตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆพ่อทำเหมือนเดิมอีก2ครั้งเราได้ปลามามากพอที่จะนำไปทำอาหารแล้วพ่อไม่น่าให้ผมนั่งตกปลาจนหลังขดหลังแข็งเลยเสียเวลาเปล่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดนอกจากไม่เหนื่อยแล้วยังรู้สึกสนุกอีกตั้งหากพ่อพูดขึ้นมาด้วยท่าทีจริงจังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่าถ้าลูกเป็นคนจับปลาลูกต้องรู้จักวิธีหลากหลายกว่านี้ลูกอายุ23ปีแล้วอีกไม่กี่วันลูกต้องไปทำงานไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐถ้าเปรียบไปแล้วลูกก็เหมือนคนจับปลาปลาก็คือคนที่อยู่ในความปกครองของลูกเราต้องมีวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองคนผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึก
ผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชายชรากับปลาในลำธารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวยังคงมีต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนพรระพีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
6: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ห้องเล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดีค่ะสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะเช่นเคยเชยยันแก้วกล่ำมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรื่องราวค่ะยังคงเป็นสาระที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยพร้อมกับบทเพลงค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับในวันนี้ช่วงแรกค่ะมีเรื่องจากทางรัฐบาลตอนนี้เขาเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวนะคะที่ผนึกกำลังกับทางด้านของกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลก่อนเลยที่จะลดค่าไฟฟ้า55ล้านบาทต่อปีมีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าจะลดคาร์บอนมากกว่า 7,200 ล้านตันที่จะมุ่งสู่เนทซีโร่ในปี2593ให้ได้นะคะโดยทางด้านของนางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมค่ะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนในการให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามในสัญญาการให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซล่ารูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลจำนวน25แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green Hospital ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศค่ะให้มีความมั่นคงควบคู่กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะหรือว่าคาร์บอนเนทูริตี้ค่ะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะที่เป็นสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ภายในปีพุทธศักราช2593ซึ่งทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงมีการเดินหน้านโยบาย Net Zero MOPS ที่จะยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับที่สูงค่ะโดยในปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาลด้วยซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าโครงการนำร่องในโรงพยาบาล25แห่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งพร้อมช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า55ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยค่ะแห่งละ 2.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบโซล่ารูฟท็อปแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดการติดตั้ง
ั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐต้องไม่เป็นภาระทางการเงินและต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มงบประมาณสำคัญการรักษาพยาบาลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะซึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุขลดต้นทุนภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเนสซิโลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดพลังงานมาได้ก็จะนำไปสนับสนุนทางด้านของบริการทางการแพทย์ต่อไปที่จะให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้สะดวกสบายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องการที่นำมาฝากท่านฟังกันในช่วงแรกใครชอบรับประทานเห็ดบ้างยกมือกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนยกมือรวมถึงที่ฉันด้วยชอบกินมากเลยผัดเห็ดฟางนะคะแต่ว่าเราจะได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เป็นประจำเวลามีผู้ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเรื่องของเห็ดป่าเห็ดอะไรพวกนี้เราจะได้รับทราบข่าวว่ามีการบริโภคเห็ดที่มีพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็มีผลต่อทางร่างกายบางท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตก็มีนะคะโดยล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการผลิตแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเพื่อเป็นการสกัดกั้นอาการป่วยถึงเสียชีวิตจากเห็ดมีพิษหลังพบผู้ป่วยทะลุ 12,000 รายค่ะทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าในแต่ละปีประเทศไทยถือว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2565ถึงปี2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษค่ะจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญค่ะเกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันการคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพื่อช่วยให้ประชาชนคัดกรองและจำแนกชนิดของเห็ดพิษ

พิษเห็ดและประกอบกับการตัดสินใจในเบื้องต้นได้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันนั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวนะคะในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดที่สำคัญตัวเราเองก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือรับประทานเห็ดป่าที่ชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการที่ผิดปกติค่ะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษากันได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะนี่คือสาระในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับเท่าฟังในวันนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังสาระดีๆกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้วันนี้ค่ะช่วงที่2มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งหลายคนช่วงนี้พอเข้าสู่ช่วงที่มีสภาวะเยอะๆเรื่องของการอุปโภคบริโภคเราอาจจะเคยรับประทานอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่ออายุสูงขึ้นร่างกายของเราก็เกิดภาวะอักเสบภายในร่างกายมากพอสมควรบางท่านก็มีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยในโรคของความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจก็มีการรับประทานอาหารที่ต้องลดรสชาติที่จัดเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญที่จะดูแลรักษาร่างกายแต่บางท่านก็แหมไม่ทานเค็มเลยนะคะก็งดเค็มไปจนร่างกายนั้นขาดไอโอดีนก็มีด้วยเช่นกันเอาวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ไม่ขาดไอโอดีนกันเราจะทำกันอย่างไรมาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันได้อย่างไรนะคะสำหรับเกลือที่เสริมไอโอดีนค่ะเราใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถบริโภคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเกลือเสริมไอโอดีนไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นสำหรับน้ำปลาซีอิ๊วขาวที่เสริมไอโอดีนใช้ร่วมกันก็ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าเรามาเช็คว่าเมนูที่เราสามารถจะรับประทานให้ร่างกายของเราได้รับสารไอโอดีนแล้วเราอาจจะต้องเลี่ยงเกลือน้ำปลาไอพวกซีอิ๊วต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แล้วมีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถรับประทานได้แล้วไม่ทำให้ร่างกายของเราขาดไอโอดีนไปดูกันเลยเขาบอกว่ามีเมนูปลาอาจจะเป็นปลากระพงนึ่งปลาทูต้มส้มอะไรแบบนี้เนื้อปลาเขาจะนิ่มค่ะย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจและรับประทานไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำด้วยเพราะว่าปลากระพงกับปลาทูเนี่ยเขาเป็นปลาทะเลนะเขาก็มีไอโอดีนโอเมก้าอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะอันนี้ดีมากเลยสำหรับเมนูน้ำซุปเนี่ยแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะเขาบอกว่าสดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติเพราะว่าสาหร่ายเขาก็อยู่ในทะเลนะฮะโอ้ก็เขามีสารพวกนี้อยู่แล้วเมนูไข่ค่ะไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนะคะละมุนนุ่มลิ้นอันนี้ทานง่ายเขาบอกว่าให้ใส่เห็ดด้วยใส่เนื้อสัตว์สับๆชิ้นเล็กๆเพราะว่าได้ทั้งโปรตีนบำรุงร่างกายไอโอดีนก็มีครบจบในที่เดียวนะคะก็มีทั้งในไข่ในเห็ดหอมด้วยแหละตอนนี้สูงวัยก็บอกว่าลดเค็มได้แต่ห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆเพียงปรับวิธีปรุงค่ะเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักแน่นอนค่ะผู้สูงวัยอย่างเรานะคะเราต้องอิ่มอร่อยไปทุกมื้ออิ่มอร่อยสำคัญและที่สำคัญมากไปกว่านั้นร่างกายก็ต้องแข็งแรงจิตใจของเรานะคะก็ต้องดูแลรักษาใส่ใจไปทุกวันค่ะข้อมูลดีๆตรงนี้จากกรมอนามัยค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกับท่านฟังกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้มี6วิธีค่ะที่จะช่วยเสี่ยงเด็กติดจออันนี้หลายบ้านเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จอทีวีแล้วก็สื่อต่างๆโอ้หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊เด็กๆที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดู6วิธีนี้กันหน่อยค่ะที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องของการติดจอของเด็กกันได้6วิธีนี้มีอะไรกันบ้างวิธีแรกค่ะนอนหลับให้เพียงพอและเป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมค่ะ2เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เน้นผักผลไม้ลดหวานมันเค็ม3ค่ะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและปลูกฝังพฤติกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย60นาทีต่อวัน 5. จำกัดเวลาใช้หน้าจอและเทคโนโลยีควบคุมเวลาเล่นเกมแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ 6. ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเสริมทักษะชีวิตนะคะทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วถ้าเราบริหารจัดการและวางระเบียบเรื่องของการใช้เวลาสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเราให้เขารู้จักบริหารจัดการเวลารับผิดชอบในสิ่งที่ดีมีประโยชน์หากิจกรรมให้เขาทำเชื่อนะคะว่าจะช่วยลดอย่างมากเลยในการเสี่ยงเรื่องของเด็กติดจอได้มากๆเลยข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเช่นเคยค่ะที่ฝากมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาของเราหมดแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์เช่นเคยคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
7: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ ทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต๊อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
8: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงทพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นรักมันจักรจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวชนะคะต่อด้วยศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวชร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

ายฉันท้องพบกันพลันชื่นใจอยากชื่นชมแม่รวมพี่รวมรักรวมไว้ทั่ว

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตาโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตาโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวัสดิ์คุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติปองใจรักโดยสุนทรภรณ์และคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อแต่งและเพลงที่3รักเธอด้วยใจโดยสุนทรภรณ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนมีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง1ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิด ด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเปรเมนต์เกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจเปย์เมนต์เกตเวย์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A, B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 นเกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแมคโทมิเน่จอห์นแมคกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 นโมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 ปุริมภัสสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

เพลงผลงานของพลตรีโลวจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่ายนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อได้หวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไป2เพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลพลินเป็นผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงไฟสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มด้วยธาตุรัก

จบไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักฝ่ายสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควรทำในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

ว่าดีแต่วิ่งมาทุกทีเพราะจิตฉันปอดหนึ่งต่อห้าเคยเจอถึงนอนละเมอหาวอด

ันนี่ก็นับว่าฉันเก่งเต็มที่คิดถึงเรื่องเก่าจิตใจของเราไม่ค่อยดีโชคช่างตัวเต็มที่ไม่มีผู้หญิงรักออกปาก

เมืองไทยจงเลือกดูที่ว่าจะเอาแบบใครแล้วจงสนใจหัดร้องให้เหมือนเขาหากว่าชอบแบบของสุเทพนั้นท่านต้องมัน

กันจะทอดทิ้งหรือก็ไม่ดีจะขาดไมตรีคุณเห็นได้ทียิ่งขี่แพะไล่หากว่าชอบแบบชรินงามเมืองเขากระเดื่องประเภทนักร้องรูปหล่อ

าคงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่าน

จบไป3เพลงนั่นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อได้เพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

หญ้าและท่อนไม้ตินกัตถสูตรกนมัตตคะสังยุตสูตรที่หนึ่งมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีตอนที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละสี่นิ้ววางเอาไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนพื้นปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตา
อันสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเราทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเราทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมคีระสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลาย
ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่ห้าว่าด้วยภูเขาปัพพตสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวาอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโพรงบรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดผักกาดสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อน
บุรุษผู้หนึ่งพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น100ปีต่อ1เมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับ1นั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับ1นั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7ว่าด้วยสาวกสาวกะสูตรกระนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ครั้นนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายผ่านพ้นไปมากแล้วเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้
ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพรามเพราะเหตุนี้แหละควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรามผู้นั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่เก้าว่าด้วยท่อนไม้ทันทะสูตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่สิบว่าด้วยบุคคลปุคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย

เวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึงใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากแสดงตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตถคสังยุตจบปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกระบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกระบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ระเบิดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้น
ไม่ยิน

0: ดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อหมาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละก็ระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดก็ระบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับกระนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิทธิ์คล้อยตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามคำของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็บรามนาลีชังคะรับพระสาวนีของนางมัลลิกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว ก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพปรณนามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าวแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรียบอย่างนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภริยาหรือสามีของฉันบ้างไหมพร่ำก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภริยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภริยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพราหมณ์ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกัน ก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดกระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มลิกาถูกแล้ววชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางวาสภคติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาเพราะพระนางวาสภคติยาถ้าแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิฑูรภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมลิกาเสนาบดีชื่อวิฑูรภะเป็นที่รักของเราก็แต่มหาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิฑูรภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มลิกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิฑูรภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับเราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นใดเกิดพระเจ้าข้าข้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามัลลิกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลายรูปตาก็แต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามัลลิกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นใดเกิดพระเจ้าในที่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสะใจจริงมัลลิกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมัลลิกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งประคองพระหัตถ์ไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยก็สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกค ร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนัมตัคคะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัส ในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จุรินทร์พร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
7: ติดเลยสิพ
6: ่
7: อ
6: ใช้เลยสิแม่Do it now
7: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
6: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
12: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกโดยเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดสามารถรักษาพันธุ์รายงาน
4: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
13: นายพจน์อาราบวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยัง
1: เงินเดือน
0: เข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภมาศที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเมฆลานี่จะยังไงกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนละค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นาทีสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25-26 มิถุนายน 2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25 มิถุนายน 2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลยนะคะแล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบ.เลมอนลอว์ของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคน
1: คือ
0: ก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้
1: ที
0: ่
1: เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนของการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: ซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่ๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะที่มีส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่า ต้องเดินหน้าปรับปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุดยืนนะคะในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงค่ะปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ท่านบอกเลยนะคะและส่งผลเสียต่อระบบของราชการไทยซึ่งท่านบอกว่ายอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับประเด็นผลสอบที่เป็นโมฆะนั้นท่านขอชี้แจงนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้มีพิษท่านว่าอย่างนี้นะคะหากมีจุดเริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวล นะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขออภัยค่ะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
1: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
0: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังตีของร้องข่าว
1: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาร

0: องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
1: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพ.นะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
0: ้
1: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
0: ค่ะ
1: พักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนเลยครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแหละครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Pass และก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน
ลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันสักทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในปี2569นี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
ซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนินโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนินโญซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับและในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตค่ะเนี่ยสปอตเมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญญูร้องไว้นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสกอาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569หีบเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5
1: โมงเย็น
0: นะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเหลือกี่วันเหลือกี่วัน
1: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วันอ่ะ3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้กทมนะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกได้นะคะBangkok Vote นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชัยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนั้นจะต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทมจะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยไหม
1: เปิดเนาะเปิดนะคะซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกเนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
0: ้
1: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้โดยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีจุดบริการด่วนของกทมด้วยอีก19แห่งนะคะทั่วประเทศค่ะ
0: ทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพ
1: ทั่วกรุงเทพนะขออภัยซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สกเนี่ยย้ำเลยนะว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเรียกว่า8นาฬิกาเนี่ยเปิดหีบนะไปจนถึง17นาฬิกา17นาฬิกาปิดหีบโดยประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะว่าชื่อของท่านเนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทาง www.leuktangkrungthep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต.1444ค่ะ
0: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
1: ่
0: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกนี่เยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยอุ้ยหลายท่าน
1: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
0: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2
1: ค่ะ
0: 24 25กรกฎาคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
1: โอ้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
0: ใช่
1: นะ
0: สวย
1: ๆค่ะมีระบายสีมีขนมไทยไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
0: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลยน
1: ะคะ
0: ตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหมคะ
1: อ่างทอง
0: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนดีสั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจนริกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรออ่างมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: คุณช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังผู้ชมรอฟังเสียงว่าอักษรพ่อพานก็ออกจะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศ